สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศ

ยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเยาวชนคนเก่งและคนดีของสังคมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายนพดลมุนีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวสุดาสิริสุวรรณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาระดับมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า200คนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาโดยนักเรียนได้ร่วม

กิจกรรมความดีสากลเพื่อปลูกฝังความมีวินัยความเคารพและความอดทนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัตินอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาต่อโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนค่ะวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารคาหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสุกัญญาลิ้มวิชิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรบางอ่อนผลต้นและกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันท์สีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนะนพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เล่าถึงอนิสงส์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่17ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วรุ่นที่17ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุกตุก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชติทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
พิธีถวายกองบุญปล่อย

โดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวรและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมธิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธรรมกายเป็นกายตรัสรู้ธรรมถือเป็นเป้าหมายชีวิตของทุกๆคนในโลกจะปฏิบัติให้เขาถึงได้ต้องเริ่มจากการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เป็นประจำในไม่ช้าก็จะเข้าถึงธรรม

กายแล้วชีวิตเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและเรายังสามารถอาศัยธรรมกายขจัดกิเลสอาสวะให้หลุดร่อนออกจากใจไปสู่อายตนะนิพพานได้มีสัจวาจาที่พระนางสุเมธาเทวีได้กล่าวเอาไว้ในสุรุจิชาดกว่าดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการตลอดดิถีที่14 15และดิถีที่8แห่งปักและตลอดปาติหาริยปักดิฉันสำรวมแล้วในศีลทุกเมื่อข้าแต่พระฤาษีโดยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุตรจงเกิดเถิดวันนี้ฉันกล่าวคำเท็จขอศีรษะของดิฉันจงแตกเป็น7เสียงการที่คู่สามีภรรยาจะให้กำเนิดบุตรหรือธิดาผู้ที่จะมาเป็นอภิชาตบุตรมาเป็นลูกแก้วลูกยอดกตัญญูเพื่อเชิดชูวงตระกูลให้สูงขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหรือบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะจ๊ะเพราะอายตนะหรือกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกต้องใกล้เคียงกันด้วยบางครั้งพ่อแม่มีบุญมากแต่สัตว์ผู้มีบุญมากที่สมควรจะได้มาเกิดกับสามีภรรยาคู่นั้นน่ะไม่มีก็ไม่สามารถมีลูกได้ตั้งแต่สมัยโบราณเราจะมักจะได้ยินหรือได้เห็นสตรีที่อยากมีลูกไปทำการบวงสรวงบ้างอ้อนวอนขอกับเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างเช่นไหว้กับผีสางเทวดาด้วยวิธีการต่างๆตามที่พวกเราเคยประสบพบเห็นกันในปัจจุบันนี้นั่นแหละแต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายหากปรารถนาบุตรท่านจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วค่อยอ้อนวอนต่อเทวดาโดยหลักก็คือการเอ่ยอ้างถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วสำหรับวันก่อนหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เกี่ยวกับนรกการเทพบุตรผู้มีบุญมากผู้เหมาะสมที่จะมาเป็นพระโอรสของพระนางสุเมธาและพระเจ้าสุรุจิมหาราชถึงขนาดพระอินทร์ต้องอัญเชิญให้ลงมาเกิดเทพบุตรนรการเป็นเทพที่สั่งสมบุญเอาไว้มากทีเดียวในภพชาติก่อนที่จะมาบัตรเป็นเทวดานั้นท่านเกิดเป็นชาวนาผู้มีฐานะดีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในนครพาราณสีถึงเวลาทำนาท่านก็ได้ไปทุ่งนากับคุณพ่อได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็เกิดความเริ่มใสได้ส่งพวกคนงานล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนเองได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้ไปฉันที่บ้านได้สร้างบรรณศาลาด้วยไม้มะเดื่อและสร้างสถานที่สำหรับจงกรมแล้วก็กราบนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่จำพรรษาที่บรรณศาลาหลังนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยเป็นผู้มีความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนจึงอยู่จำพรรษาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับสองพ่อลูกชาวนาผู้ใจบุญครั้นออกพรรษาแล้วพ่อลูกทั้งคู่ก็ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรผืนใหม่แด่พระปัจเจกพุทธเจ้าปีต่อมาก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่มาโปรด
2พ่อลูกเหมือน

เดิมท่านได้รับนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาโดยทํานองเดียวกันนี้นับเป็นโชคดีของสองพ่อลูกแต่มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเป็นเนื้อนาบุญถึง7พระองค์ด้วยกันด้วยบุญนั้นทำให้ทั้งสองได้ไปบังเกิดในภพดาวดึงเสวยที่ประยสมบัติกลับไปกลับมาอยู่ในกามวจรภูมิทั้ง6ชั้นเป็นเวลายาวนานหลายหมื่นปีทิพย์ท้าวสักกะทรงทราบว่าเทพบุตรทั้งสองนี้มีบุญมากจึงเสด็จไปที่วิมานของนรกาลเทพบุตรผู้เคยเป็นลูกชายของเทพบุตรที่มีวิมานอยู่ข้างเคียงกันลงได้ตรัสเชื้อเชิญว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์บัดนี้ได้มีท่านผู้มีบุญปรารถนาบุตรขอเชิญท่านจุติไปเกิดในมนุษยโลกเถิดเทพบุตรได้ปฏิเสธว่าข้าแต่มหาราชโลกมนุษย์สกปรกมหาชนที่อยู่ในโลกมนุษย์ต่างทำบุญเพื่อปรารถนาเทวโลกกันบัดนี้ข้าพระองค์ได้เสวยทิพยสมบัติแล้วข้าพระองค์จะลงไปเกิดในโลกมนุษย์ทำไมพระอินทร์ทรงเล่าถึงความปรารถนาบุตรของพระนางสุเมธาให้ฟังแล้วทรงให้เงื่อนไขว่าหากท่านเสียสละเพื่อเรายอมไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะให้ท่านได้บริโภคทิพยสมบัติที่เคยบริโภคในเทวโลกจะให้อยู่ในปราสาทแก้วสูง25โยชน์นรกาลเทวบุตรพิจารณาเห็นความดีของพระนางสุเมธาและเงื่อนไขที่พระอินทร์ทรงมอบให้ก็ตกลงในพันธสัญญาทันทีฝ่ายพระอินทร์ครั้นได้รับคำยินยอมจากนรกาลเทพบุตรแล้วก็แปลงเพศเป็นฤาษีเสด็จไปสู่อุทยานของพระเจ้าสุรุจิได้เสด็จจงกรมในอากาศเบื้องบนสตรีทั้ง 16,000 นางตรัสสนทนากับพวกนางว่าอาตมาจะให้โอรสผู้ประเสริฐแกนางคนไหนดีหนอนางคนไหนจักรับโอรสผู้ประเสริฐสตรี 1,000 นางต่างประนมมือวิงวอนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโปรดให้แก่ดิฉันเถิดท้าวสักกะตรัสว่าอาตมาภาพจะให้โอรสแก่สตรีผู้มีศีลพวกเธอมีศีลอย่างไรมีอาจาระอย่างไรหรือสตรีทั้ง 16,000 นางได้ฟังเงื่อนไขเช่นนั้นก็หมดหวังต่างก็ลดมือลงหมดกล่าวว่าพระคุณเจ้าจะให้โอรสผู้ประเสริฐแก่สตรีผู้มีศีลเชิญไปสู่สำนักของพระนางสุเมธาเถิดท้าวเธอก็เหาะไปประทับยืนตรงช่องพระแกลปรากฏกายให้อัครมเหสีได้ทัศนาพระนางสุเมธาตรัสว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญได้ยินว่าพระคุณเจ้าจะให้โอรสผู้ประเสริฐแก่สตรีผู้มีศีลเป็นความจริงหรือพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับคำยืนยันว่าเป็นความจริงจึงตรัสว่าถ้าฉะนั้นขอให้พระคุณเจ้าโปรดให้แก่ดิฉันเถิดเพราะดิฉันเป็นหญิงที่รักษาศีลพระอินทร์ทรงถามว่าศีลของพระนางน่ะเป็นอย่างไรเชิญตรัสให้อาตมาได้ทราบด้วยเถิดถ้าอาตมาภาพพอใจอาตมาภาพจะถวายพระโอรสผู้ประเสริฐให้พระนางตรัสด้วยความองอาจว่าถ้าเช่นนั้นเชิญพระคุณเจ้าโปรดสดับรับฟังเถิดดิฉันถูกเชิญมาเป็นพระอัครมเหสีคนแรกของพระเจ้าสุรุจิตลอดเวลาหมื่นปี

พระเจ้าสุรุจินำดิฉันมาผู้เดียวก้าแต่ท่านพระรามดิฉันนั้นไม่เคยเลยที่จะได้ล่วงเกินพระเจ้าสุรุจิด้วยกายวาจาหรือว่าใจทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับข้าแต่พระฤาษีในการกล่าวคำสัตย์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดเถิดเมื่อดิฉันกล่าวคำเท็จขอทิศาของดิฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียงข้าแต่ท่านพระฤาษีดิฉันเป็นที่พอใจของพระพัสดาพระชนีและพระชนกพระชนกชนนีก็เป็นที่รักของดิฉันพระองค์ท่านเหล่านั้นทรงแนะนำดิฉันตลอดเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ดิฉันนั้นน่ะยินดีในความไม่เบียดเบียนมีปกติประพฤติธรรมบำรุงท่านเหล่านั้นโดยเคารพไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนข้าแต่พระฤาษีและการกล่าวคำสัตย์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดเถิดข้าแต่ท่านพระฤาษีความริษยาหรือความโกรธในสตรีผู้เป็นราชเทวีร่วมกัน 16,000 พระนางก็ไม่ได้มีแก่ดิฉันเลยดิฉันชื่นชมด้วยความเกื้อกูลแก่พระราชเทวีเหล่านั้นและคนไหนที่จะไม่เป็นที่รักของดิฉันก็ไม่มีเลยดิฉันอนุเคราะห์หญิงผู้ร่วมสามีทั่วกันทุกคนเหมือนอนุเคราะห์ตนฉะนั้นดิฉันเลี้ยงดูท่ากรรมกรและชนเหล่าอื่นผู้อาศัยดิฉันเลี้ยงชีวิตโดยเหมาะสมกับหน้าที่ดิฉันมีฝ่ามืออันชุ่มไปด้วยบุญอุปถากบำรุงสมณพราหมณ์และทานแก่ยาจกวันนี้พกเหล่าอื่นให้ได้อิ่มหนำสำราญเด็กข้าวและน้ำทุกเมื่อดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ตลอดดิถีที่14 15และดิถีที่8แห่งปักและตลอดปาฏิหาริยปักดิฉันสำรวมในศีลทุกเมื่อข้าแต่พระฤาษีในการกราบคำสัตย์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดขึ้นเถิดหากดิฉันกราบคำเท็จขอศีรษะของดิฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียงเห็นไหมจ๊ะว่าการอ้อนวอนเพื่อขอบุตรของผู้มีบุญมีปัญญานั้นท่านอ้างเอาบุญในตัวจะเกิดจากการทำความดีได้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอ้างเอาความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตัวที่ได้ประพฤติมาไม่ใช่ไม่ทำความดีแล้วอ้อนวอนอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่สำเร็จนะจ๊ะถ้าทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำถูกหลักวิชาส่วนว่าพระนางสุเมธาจะสมปรารถนาหรือไม่อย่างไรพรุ่งนี้เรามารับฟังกันต่อสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆทุกคนหมั่นสั่งสมบุญกันเอาไว้ให้มากๆทำทั้งให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเมื่อถึงคราวที่ปรารถนาสิ่งใดจะได้มีบุญเป็นที่พึ่งบุญนั้นก็จะได้อำนวยผลแต่เราได้สมปรารถนาได้ทุกสิ่งกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้
ให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

มโหสถบัณฑิตเห็นกองทัพของพระเจ้าจุลนียกมาล้อมพระนครไว้เช่นนั้นก็มิได้รู้สึกขั้นพรามแต่อย่างใดเป็นห่วงก็แต่พระเจ้าวิเทหราชเท่านั้นมิรู้ว่าบัดนี้นะพระองค์จะทรงตกพระทัยกลัวหรือจะทรงรู้สึกเช่นไรกับภัยสงครามที่รุกคืบเข้ามาขณะที่พระเจ้าวิเทหราชทรงกำลังสนทนาปรับทุกข์กับอาจารย์ทั้งสี่อยู่นั้นมโหสถบัณฑิตจึงรีบเข้าไปสู่พระราชนิเวศกราบบังคมทูลเท้าเธอพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นหน้ามโหสถบัณฑิตแล้วก็ทรงสบายพระทัยขึ้นจึงรับสั่งกับมโหสถว่าพ่อมโหสถเอ้ยเธอน่ะไม่เกรงกลัวเลยหรือขณะนี้มิถิลานครเนี่ยก็ถูกล้อมกำแพงเมืองไว้แล้วถึง3ชั้นในภาวะคับขันเช่นนี้เธอจะสามารถนำพามิถิลานครให้รอดพ้นจากภัยในครั้งนี้ได้อย่างไรล่ะมโหสถได้ทูลเท้าเธอให้ทรงคลายความวิตกกังวลว่าข้าพระองค์ไม่ได้เกรงกลัวกองทัพของพระเจ้าจุลนีเลยขอพระองค์ทรงประทับให้สุขสำราญภายในเขตพระราชฐานตามพระราชอัธยาศัยเถอะเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นส่วนการปกป้องมิถิลานครนั้นขอให้เป็นภาระของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์จะขับไล่เหล่าอริราชศัตรูให้แตกพ่ายไปโดยเร็วที่สุดกราบทูลดังนี้แล้วก็รีบถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าแล้วจึงเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถขณะนั้นบรรดาประชาชนชาวมิถิลานครต่างก็อกสั่นขวัญหายกลัวต่อความตายต่างก็พากันมาโจทย์จันกันเรื่องการสงครามทำให้เกิดความหวาดหวั่นท่านใจไปต่างๆเป็นโกลาหลเมื่อเป็นดังนี้มโหสถจึงคิดจะบำรุงขวัญชาวเมืองโดยให้ตีกลองร้องเปล่าไปทั่วพระนครพร้อมกับให้แจ้งแก่ชาวพระนครว่ามหาชนทั้งหลายจงทราบเถิดว่าถึงข้าศึกจะรุกมาประชิดกำแพงเมืองแล้วก็ตามแต่เราชาวมิถิลานครจะต้องสู้และจะไม่มีวันพ่ายแพ้ให้แก่ใครเป็นอันขาดในเรื่องสงครามนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าได้วิตกกังวลไปเลยเพราะไม่ใช่เรื่องที่ควรเป็นทุกข์เป็นร้อนหรอกขอเพียงทำตามคำของข้าพเจ้าเท่านั้นรับรองว่าถึงอย่างไรกองทัพปัญจาลนครก็จะไม่อาจยึดมิถิลานครของเราไปได้มีแต่จะหนีเตลิดเปิดเปิงกลับไปคำเปล่าร้องของมโหสถบัณฑิตได้ผลสามารถเรียกขวัญกำลังใจของทุกคนให้กลับคืนมาพลิกฟื้นจากความตื่นกลัวให้กลายมาเป็นขวัญกำลังใจที่จะหยัดสู้และพร้อมเสมอที่จะทำตามคำสั่งของผู้นำโดยไม่มีใครแตกแถวมาเถิดท่านทั้งหลายจงช่วยกันตระเตรียมดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไหล่เครื่องดื่มและของบริโภคไว้ให้มากเสบียงนั้นไม่ว่ามีเท่าใดก็จงบริโภคใช้สอยให้เต็มที่อย่าได้กลัวว่าจะสิ้นเปลืองเลยเสบียงที่พวกท่านทั้งหลายใช้สอยกันในการนี้จะมีปริมาณมากเท่าไหร่นั้นก็ขอให้เป็นภาระของเราเถิดเราจะจัดหาให้พวกท่านใช้สอยกันอย่างเต็มที่พวกท่านทั้งหลายนะจงชวนกันกินชวนกันดื่มตามสบาย

ชวนกันเล่นดีสีตีเป่าประโคมดนตรีฟ้อนรำเยื้องกลายไปตามบทเพลงจงโห่ร้องเฮฮาตบมือบรรลือเสียงให้เอิกเกริกพากันเล่นมหรสพบันเทิงเลิงรื่นให้ครื้นเครงสนุกสนานกันทั่วทั้งเมืองเถิดชาวมิถิลานครทุกบ้านทุกตำบลทราบข่าวนั้นโดยทั่วกันแล้วต่างก็โล่งอกเบาใจไปตามๆกันและยินดีที่จะทำตามนั้นทุกอย่างครั้นแล้วก็ชวนกันเป็นหมู่เป็นพวกทั้งดื่มกินเที่ยวเล่นรื่นเริงด้วยมหรสพตลอดทั้งวันไม่มีเว้นว่างพวกที่อยู่นอกเมืองเมื่อได้ยินเสียงขับร้องประโคมดนตรีก็พากันเข้าไปภายในเมืองได้ตามสะดวกโดยที่ไม่มีผู้ใดขัดขวางประตูพระนครจึงมีผู้คนเข้าออกกันขวักไขว่ไม่ขาดสายมิถิลานครแทนที่จะเงียบเหงาเพราะมีข้าศึกอันมีกำลังมหาศาลมาประชิดแต่กลับมีแต่ความสนุกสนานคลื่นเครงไปทั่วทั้งเมืองการบำรุงขวัญชาวเมืองของมโหสถบัณฑิตสำเร็จผลอย่างงดงามความหวาดหวั่นคลั่นคล้านของชาวเมืองก็หมดไปในไม่ช้าอุบายของมโหสถบัณฑิตก็เริ่มเห็นผลพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเมื่อสดับเสียงประโคมดนตรีและอาการสวนเสเฮฮาของชาวมิถิลาที่ดูคล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท้าวเธอจึงมีรับสั่งถามเหล่าอมาตย์ว่าท่านอมาตย์นี่มันอะไรกันกองทัพของเราน่ะได้ล้อมเมืองทั้งเมืองไม่แน่นหนาถึงเพียงนี้แต่ชาวเมืองมิถิลากลับสนุกสนานคลื่นเครงทั้งที่เห็นอยู่ว่ามีภัยล้อมอยู่รอบด้านนี่ช่างไม่มีความกลัวตายกันบ้างเลยหรือเหตุใดถึงยังรื่นเริงบันเทิงใจกันอยู่อีกล่ะเมื่อสิ้นเสียงพระดำรัสนั้นแล้วก็ไม่มีใครตอบได้ขณะนั้นอำมาตย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสหายผู้ทำหน้าที่สืบราชการลับของมโหสถก็แกล้งทูลมุสาแด่พระราชาว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ปลอมตัวเป็นชาวเมืองแล้วเข้าไปสืบถามความเป็นไปภายในพระนครโดยประตูเล็กซึ่งเป็นทางเข้าออกของชาวเมืองข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นพวกชาวเมืองมิถิลากำลังดื่มกินเที่ยวเล่นรื่นเริงด้วยมหรสพอย่างสนุกสนานจึงถามพวกเขาว่าท่านทั้งหลายนะขณะนี้กองทัพใหญ่ได้มาปิดล้อมเมืองของพวกท่านก็ไรเลยพวกท่านต่างไม่มีความหวาดกลัวต่อมรณะภัยเลยหรือพวกชาวเมืองก็ได้ย้อนถามข้าพระพุทธเจ้าว่าพวกท่านเป็นใครมาจากไหนหรือพวกท่านไม่รู้ว่าก่อนนี้นะพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระบรมราชองค์การประกาศให้ชาวเมืองทราบทั่วกันว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ทรงตั้งความปรารถนาว่าเมื่อใดกษัตริย์ในสกลชมพูทวีปยกทัพมาล้อมพระนครเมื่อนั้นพระองค์จะทำการสมโภชมหรสพให้ชาวนครได้สนุกสนานรื่นเริงกันให้เต็มที่บัดนี้ความปรารถนาของพระราชาของพวกเราก็สำเร็จแล้วดังนั้นทางราชการจึงเป่าร้องให้ชาวเมืองร่วมกัน

สมโภชมหรสพเป็นการใหญ่มาสิท่านมาร่วมกันกินร่วมกันดื่มร่วมกันเล่นให้สนุกสนานเถอะข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบความมาดังนี้แล้วแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงกรุณาดำริเถอะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีสดับคำทูลของอมาตย์นั้นแล้วก็ทรงขัดเคืองเป็นอันมากตรัสตวาดด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าหน่อยแน่ไอ้พวกชาวมิถิลาช่างดูหมิ่นจะนักเอาเถอะในไม่ช้าก็คงจะได้เห็นดีกันว่าระหว่างเราจุลนีพรหมทัตกับวิเทหราชใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันตรัสพลางสั่งแม่ทัพว่าท่านทั้งหลายจงอย่ารอช้ารีบถมภูเมืองทุกตอนทำลายกำแพงทุกด้านประตูเมืองทุกทิศขอรบทุกแห่งให้สิ้นซากอย่าให้เหลือแล้วจงตัดศีรษะชาวมิถิลาใส่เขวียนร้อยเล่มเหมือนบรรทุกลูกฟักอย่าได้ปราณีและสำหรับวิเทหราชนั้นเราปรารถนาจะเห็นเฉพาะเสียงของมันเท่านั้นพระราชองค์การของพระเจ้าจุลนีเป็นคำประกาศิตที่พุ่งออกจากพระโอษฐ์ด้วยอำนาจแห่งเพลิงโทสะอันลุกกระพือพุ่งโถงอยู่ในพระหฤทัยราวกับว่าจะทำลายล้างวิถีลานครให้สิ้นซากไปส่วนว่ามโหสถบัณฑิต

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ปองลูกเกิดที่สิงห์บุรีพออายุได้10กว่าขวบปู่กับย่าก็พามาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อมาก็ได้แต่งงานกับแม่ที่นครสวรรค์เมื่อมีลูก2คนพ่อก็พาปู่ย่าและครอบครัวไปทำงานชลประทานที่จังหวัดราชบุรีอยู่ได้เพียง2ปีก็พยพครอบครัวไปทำอาชีพเข็นน้ำขายอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่มาไม่นานปู่ก็ป่วยด้วยโรคจุกเสียดในท้องต้องไปฉีดยาบ่อยๆแผลที่ถูกฉีดยาซ้ำๆได้กลายเป็นฝีอยู่ข้างในมีอาการปวดออกร้อนตลอดเวลาไม่ทราบสาเหตุที่เป็นจึงรักษาไม่ถูกทรมานอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งน้องชายปู่ซึ่งเป็นหมอเสนารักษ์มาพบเข้าเลยเจาะดูจึงพบว่ามีหนองอยู่ข้างในลามตั้งแต่สะโพกไปจนถึงเข่าดูออกมาได้เป็นกระโถนรักษาอยู่ระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ดีขึ้น

0: ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมารวมอายุได้65ปีหลังปู่เสียชีวิตไป4ปีลุงคือพี่ชายของพ่อก็เกิดอาการเหมือนถูกผีสิงผีบอกว่าเป็นปู่ดาปู่ดาเป็นญาติฝ่ายแม่อดีตตอนเป็นมนุษย์ปู่ดาเป็นหมอไสยเวชชำนาญในด้านการสักน้ำหมึกทำน้ำมันแล้วก็รักษาโรคมีลูกศิษย์ลูกหามากผีปู่ดามาเข้าสิงลุงแล้วก็บอกว่ามาขอให้ญาติญาติทำบุญผ้าป่าไปให้หน่อยญาติญาติจึงย้อนถามว่าบริวารก็มีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ให้เขาทำให้ผีปู่ดาบอกว่าที่เมืองโน้นเขาไม่มีเงินใช้กันปู่ดายังบอกอีกว่าวันนี้ปู่ของลูกคือพ่อของพ่อก็มานั่งด้วยนั่งอยู่บนคือปู่สุขสบายไม่ลำบากเหมือนปู่ดาปู่มีหน้าที่จดรายชื่อต่อมาไม่มีน้ำเมื่อมีน้ำประปาเข้ามาในหมู่บ้านพ่อเลยต้องเลิกอาชีพเข็นน้ำขายและพาครอบครัวย้ายมาทำงานอยู่กรุงเทพอีก4ปีต่อมาลูกก็มีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกปีนั้นลูกได้ตั้งกองกฐินได้นำผ้าไตร1ชุดมาตั้งไว้ที่บ้านพอถึงงานกฐินตอนเช้าขณะลูกกำลังจะมาทอดกฐินจู่ๆพ่อก็มีอาการตัวสั่นแม่เห็นอาการก็รู้ว่าผีเข้าจึงถามไปว่าใครเสียงตอบออกมาว่าปู่ดาแม่เลยบอกว่าวันนี้หลานหมายถึงตัวลูกกำลังจะไปทอดกฐินที่วัดไปกับหลานสิผีปู่ดาตอบว่าไปก็เข้าไม่ถึงแม่จึงนำผ้าไตรมาใส่มือพ่อแล้วบอกผีปู่ดาอนุโมทนาบุญกับลูกพออนุโมทนาบุญเสร็จผีปู่ดาก็ออกจากร่างพ่อไปต่อมาพ่อกับย่าได้ไปทำไร่ข้าวโพดที่จังหวัดจันทบุรีทำได้หนึ่งปีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับพ่อวันนั้นเวลาประมาณสองทุ่มหลังทำงานเสร็จพ่อก็สวดมนต์นั่งสมาธิเช่นทุกวันขณะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆอย่างสบายใจจู่ๆพ่อก็มีอาการเหมือนถูกบังคับจิตไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พ่อตัวสั่นเหมือนผีเข้าลุกขึ้นเต้นร้องรำทำเพลงอยู่บนบ้านแล้วทันใดนั้นก็มีอำนาจลึกลับบังคับไปพ่อไปดึงแขนย่าแล้วพ่อก็ถูกลากลงจากบ้านพร้อมกับย่าทั้งสองท่านถูกพาไปจนถึงแอ่งน้ำพ่อก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากแม่ธรณีขึ้นสุดเสียงขอลากกลับมาพอขึ้นบ้านได้พ่อก็ร้องรำทำเพลงขึ้นอีกพักเดียวย่าก็หลับไปเหมือนถูกสะกดแต่พ่อถูกลากแขนลงจากบ้านไปอีกในลักษณะเดิมบรรยากาศจิตในความมืดมิดแม้มองไม่เห็นอะไรแต่พ่อสัมผัสได้ว่ามีชายร่างดำนุ่งหยักครั้งขนาบซ้ายขวาหน้าหลังพ่ออยู่สี่คนพ่อกลัวมากจึงหลับตาไปตลอดทางเขาล่าไปจนสุดเขตแดนเสร็จแล้วก็จับตัวพ่อหมุนให้หันหน้ากลับมาทางเดิมแล้วสั่งให้พ่อลืมตาพ่อไม่กล้าลืมตาก็บอกว่าให้กลับไปให้ถึงบ้านก่อนพระอาทิตย์ขึ้นถ้าพระอาทิตย์ขึ้นก่อนก็จะต้องตายด้วยความกลัวตายพ่อจึงวิ่งหลับตาตลอดทางจะมีเสียงผู้หญิงคอยกำกับว่าให้เดินไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งถึงบ้านก็ เกือบสว่าง หลังจากนั้นมาพ่อก็เหมือนถูกผีสิงคอยแต่จะอาราวาสทำร้ายคนตาก็ขวางอำนาจลึกลับนั้นสั่งให้พ่อกระโดดพุ่งเหลาลงจากบ้านจนปากฉีกคนห้าวคนพยายามจุดแขนพ่อไว้แต่ก็เอาไม่อยู่พ่อไม่ยอมจบตาคนเวลากินข้าวก็จะหันหน้าเข้าข้างฝากินข้าวทีนึงก็เป็นกะละมังนอนไม่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไปนั่งพ่อก็มองคล้ำมันเลื่อมเหมือนทาดินน้ำมันแล้วคอยสั่งซ้ำๆว่าจุดเทียนไหมนะจุดไว้อย่าให้ดับถ้าเทียนดับจะต้องตายเวลาผ่านไปเป็นเดือนอาการก็ไม่ดีขึ้นแม่จึงพาพ่อและย่ากลับจากจันทบุรีมาอยู่กรุงเทพอยู่ได้3วันย่าก็ท้องเสียเข้านอนโรงพยาบาลต่อมาพยาบาลฉีดยาให้ย่าก็ตายในช่วงนี้พ่อของลูกตกกลางคืนก็คอยแต่จะย่องออกจากห้องเดินตัวแข็งลงบันไดไปสร้อยพระเป็นพวงที่พ่อเคยคล้องคอพ่อก็ทิ้งบอกว่าเป็นของไม่ดีรองเท้าดีๆที่มีอยู่พ่อก็ไปเผาในนาฬิกามีกี่เรือนก็ทิ้งหมดเลย 3-4 เดือนผ่านไปป้าจึงพาพ่อไปบวชที่นครสวรรค์บวชได้3วันขณะพ่อบิณฑบาตอยู่แม่ก็กำลังจะใส่บาตรพ่อก็เตะข้าวที่แม่ถืออยู่จนกระจายแล้วพ่อก็ไม่สามารถบูชาอยู่ต่อได้เพราะเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองเขาเหมือนมีใครสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำพ่อจึงไปขอสึกต่อมาวันหนึ่งขณะที่พ่อนั่งอยู่เฉยก็เกิดภาพปรากฏให้พ่อเห็นว่ามีหุ่นถูกพันรอบด้วยได้สายศีลอยู่ในตัวพ่อแล้วก็เห็นพระองค์หนึ่งอยู่ข้างหลังพ่อได้ใช้นิ้วแทงเข้าไปที่หลังของพ่อแล้วก็ดึงได้ที่พันหุ่นออกหุ่นนั้นหมุนติ้วตามแรงดึงของได้จากนั้นอาการของพ่อก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายอาหารที่พ่อกินไปแล้วพ่อจะไม่สามารถกินซ้ำในมื้อต่อไปได้ขณะที่คนอื่นกินแล้วพ่อจะกินไม่ได้กินข้าวเสร็จแล้วพ่อก็จะอยู่บ้านไม่ได้ต่อจากบ้านเดินไปเรื่อยๆเหมือนคนบ้าไปนอนตามต้นไม้บ้างตามที่ต่างๆบ้างญาติต่างๆก็ลงความเห็นว่าพ่อเป็นบ้าเพราะนั่งสมาธิปี37ลูกได้สร้างพระธรรมกายจำตัวให้ตัวเองแบบทยอยบุญเดือนละพันจนครบองค์ต่อมาลูกจึงสร้างพระให้แม่ก่อนเพราะตอนนั้นลูกรู้สึกเคืองพ่อเวลาชวนมาวัดทีไรพ่อก็จะบอกว่าเขาไม่ให้มาลูกจึงสร้างให้แม่ก่อนแล้วก็ทยอยบุญจนครบจากนั้นลูกจึงชวนพ่อว่าพ่อจ๋าสร้างองค์พระเถอะนะพ่อตกลงอาการนั้นหายไปแต่บอกหารคนละครึ่งกับลูกหลังจากสร้างเต็มองค์ปุ๊บเป็นที่น่าอัศจรรย์จู่ๆก็มีของเหลวเหมือนน้ำมันก้นกระทะที่ผ่านการทอดมานานจะเป็นสีดำมีกลิ่นเหม็นมากไหลออกมาจากทวารเปื้อนกางเกงเหม็นจนต้องทิ้งกางเกงตัวนั้นไปจนอาการของพ่อก็หายเป็นปกติมาวัดได้เหมือนเดิมแต่จะมีโรคหนึ่งเกิดขึ้นคือจะมีอาการแน่นในท้องเหมือนถูกรัดด้วยเข็มขัดทำให้อึดอัดนั่งสมาธิไม่มีความสุขเหมือนก่อนท่านนั้นมากๆพ่อก็ได้นอนสักพักก็จะหายโรคนี้เป็นมา10กว่าปีแล้วตั้งแต่ตอนเกิดขึ้นจนเกิดเรื่องขึ้นในไร่จนถึงปัจจุบัน ลูกมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเป็นลูกชายของป้าลูกชายคนนี้ตอนมีชีวิตอยู่ชอบดื่มเหล้าสูบกัญชาคอยบวชตามประเพณีอยู่หนึ่งพรรษาก็สึกหลังสึกมามีครั้งหนึ่งก็ได้นำเต่าเป็นๆโยนเข้าไปในกองไฟนี่หลังสึกนะพอเต่าคลานออกมาก็จับโยนเข้าไปใหม่ทำอย่างนี้จนเต่าตายต่อมาไม่นานก็ขอบวชบวชได้สามเดือนเย็นวันหนึ่งท่านได้ใช้สามเณรไปซื้อน้ำมันเบนซินมาให้มาบวชใหม่นะ2แกลลอนเจ้าอาวาสจึงถามว่าจะเอาไปทำอะไรท่านก็ตอบว่าจะเอาไปเผาแมวจากนั้นจะไปหาฟืนมากองไว้ที่ใต้ต้นโพแล้วนำผ้าห่มมาปูนั่งห่มด้วยจีวรแล้วใช้น้ำมันราดตัวเองจุดไฟเผาไหม้เป็นตอตะโกอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิตัวเองเพียงเล็กน้อยตอนเช้าญาติเห็นท่านไม่ไปบิณฑบาตจึงออกตามหาไปพบอีกทีก็ถูกไหม้เป็นศพดังกล่าวตัวเลขเองตัวลูกเองปัจจุบันแต่งงานแล้วสามีของลูกเป็นชาวไม่พุทธไม่ใช่เป็นชาวพุทธเขาเกิดที่ประเทศพม่าแต่ได้กลับมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุได้สิบกว่าขวบภายหลังลูกจึงมาทราบความจริงว่าเขาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่เคร่งในศาสนามากตระกูลของเขานับถือศาสนานี้กันหมดทุกคนเขาไม่ยอมรับศาสนาพุทธเลยถ้าลูกพูดเรื่องศาสนาเป็นต้องทะเลาะ กันดังนั้นเวลาเขาอยู่ลูกก็จะเปิดดาวธรรมไม่ได้เลยเขาเคยบอกว่าถ้ามีลูกชายเขาจะเอาไปเข้าศาสนาเขาลูกก็เลยไม่ยอมมีลูกและอย่างลูกกลัวว่าจะสร้างบารมีลำบากด้วยเจ้าค่ะคำถามกรรมใดทำให้ปู่ป่วยด้วยโรคจุกแน่นในท้องต้องฉีดยาและทำให้เกิดเป็นฝีขึ้นตรงรอยแผลที่ถูกเข็มฉีดกลายเป็นหนองเรื้อรังลามไปถึงเขาจนเสียชีวิตในที่สุดปู่ลูกตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ผีปู่ดาได้มาเข้าสิงลุงขอให้ทำบุญผ้าป่าไปให้จริงหรือไม่คะและในวันนั้นปู่ได้มากับผีปู่ดาจริงหรือไม่คะปู่รู้จักกับปู่ดาได้อย่างไรปู่มาทำไมมาทำหน้าที่อะไรทำไมต้องไปนั่งบนคือฮะวันที่ลูกจะมาทอดกฐินที่วัดพระธรรมกายผีปู่ดาได้มาเข้าสิงพ่อจริงหรือไม่คะปู่ดาต้องการอะไรทำไมปู่ดาจึงบอกว่าถึงจะตามหลานไปวัดพระธรรมกายก็เข้าไม่ถึงปัจจุบันปู่ดาอยู่ที่ไหนคะมีความเป็นอยู่อย่างไรชายลึกลับที่ลากพ่อไปนั้นเป็นใครคะเสียงผู้หญิงที่คอยบอกทางให้พ่อจึงกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเป็นเสียงของใครคะพ่อถูกทำคุณไสยหรือไม่คะถ้าทำเป็นเพราะเหตุใดใครเป็นคนทำคะผู้ที่คอยออกคำสั่งให้พ่อทำตามที่เขาต้องการนั้นเป็นใครคะกรรมใดทำให้พ่อจะมีอาการเหมือนถูกบังคับอยู่เกือบสิบปีน้ำมันสีดำที่ไหลออกทางทวารนั้นเกิดจากอะไรคะพ่อหายเพราะบุญที่ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวใช่หรือไม่คะวิบากกรรมใดทำให้พ่อมีอาการแน่นทรมานในท้องเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิทำอย่างไรพ่อจึงจะหายจากโรคนี้คะย่างลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ลูกสร้างองค์พระไปให้หรือไม่หลังจากสร้างองค์พระไปแล้วลูกได้ฝันเห็นคุณย่าเป็นเพราะย่าได้มาเข้าฝันจริงหรือไม่คะเพราะก่อนหน้าที่ยังไม่สร้างพระไปให้ย่าไม่เคยมาเข้าฝันเลยทั้งๆที่ลูกคิดถึงย่ามากกรรมใดทำให้ลูกชายป้าเผาตัวเองตายในผ้าเหลืองในท่าขัดสมาธิตายแล้วไปไหนคะลูกกับสามีเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรทำไมจึงมาเป็นสามีภรรยากันและนับถือศาสนาต่างกันเขามีสายบุญกับหมู่คณะมาหรือไม่คะทำอย่างไรเขาจึงมีศรัทธามาสร้างบุญกับหมู่คณะคะตัวลูกคุณพ่อและคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เช้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าปู่เป็นโรคจุกแน่นในท้อง

ต้องฉีดยาแล้วทำให้เกิดเป็นฝีที่ตรงรอยแผลที่ถูกเข็มฉีดตรงท้องนะจ๊ะและกลายเป็นหนองเรื้อรังลามไปถึงเข่าจนเสียชีวิตในที่สุดเพราะกรรมในอดีตในชาติที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้มีเรื่องทะเลาะกันกับผู้ชายในหมู่บ้านเดียวกันและใช้ดาบจ้วงแทงเขาที่ท้องจนเขาตายกับชอบใช้ฉมวกในการแทงปลามาทำเป็นอาหารได้มารวมส่งผลจ้ะผู้ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็มีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านจ้ะผีปูดาได้มาเข้าสิงลุงขอให้มาให้ทำบุญผ้าป่าไปให้นั้นก็เป็นเรื่องของอาการทางประสาทของลุงที่เกิดจากวิบากกรรมดื่มสุราและเชื่อเรื่องทรงเจ้าของผีในอดีตมาส่งผลจ้ะออกอาการวันที่ลุงจะมาทอดกฐินวันวัดพระธรรมกายผีปูดาก็ไม่ได้มาเข้าสิงพ่อแต่เป็นอาการทางประสาทเหมือนลุงนั่นแหละออกอาการด้วยวิบากกรรมดื่มสุราและเชื่อเรื่องทรงเจ้าเข้าผีและไสยเวทสนใจวิชาไสยเวทแน่ดีประสงค์ผลจ้ะเพราะในชาติเดียวกันนั้นพ่อกับลุงก็เป็นพี่น้องกันพอกันเลยแต่ชวนกันไปดื่มสุราแล้วก็ไปเชื่อเรื่องทรงเจ้าเข้าผีเหมือนกันแล้วก็เล่นไสยเวทแต่ชาตินั้นพ่อจะดื่มเหล้าและเชื่อถือเรื่องทรงเจ้าเข้าผีมากกว่าลุงจ้ะตามปริมาณความเชื่ออาการในบทของพ่อที่เป็นอยู่เกือบ10ปีนั้นก็เป็นอาการทางประสาทวิบากกรรมดังกล่าวส่วนของเหลวสีดำก็คือของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกายที่เกิดจากชาติวิปริตไหลออกมาและพ่อก็มีอาการทุเลาขึ้นเพราะบุญที่เกิดจากการสร้างพระประจำตัวแต่ยังไม่หมดวิบากกรรมจ้ะพ่อมีอาการแน่นทรมานในท้องจนเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิเพราะถ้าในตัววิปริตอาหารย่อยไม่ดีลมยังตีขึ้นโดยวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและจ้างคนทำคุณไสแกล้งคู่อริในอดีตมาส่งผลจ้ะให้พ่อสั่งสมบุญทุกบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาสวดมนต์ไหว้พระแต่อย่าเพิ่งนั่งสมาธิเพราะยังมีอาการทางประสาทที่เกิดจากวิบากกรรมเก่าอยู่ให้ทำดังนี้บ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาอยู่บ้านเดียวกับปู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้ะที่ฝันเห็นย่านั้นก็เป็นเพราะสร้างบุญไว้ให้ท่านแล้วก็จิตนิวรณ์ที่คิดถึงท่านแล้วก็เก็บเอาไปฝันจ้ะลูกชายของป้าเผาตัวเองตายในผ้าเหลืองในท่านั่งขัดสมาธิเพราะวิบากกรรมปานาติบาตที่ฆ่าสัตว์ตายทั้งในอดีตและปัจจุบันในอดีตที่บวชเป็นสมณเณรโกรธแมวที่มาขับถ่ายฉี่เลอะเทอะบนหลังคากุฏิแล้วก็มากินเศษอาหารเรี่ยราดเวลาจับทีไรก็จะขวนทุกครั้งเลยโกรธก็เอาผ้าจีวรห่อคลุมแล้วก็จุดไฟเผากับการปัจจุบันที่เผาเต่าเป็นๆ ปิ้งย่างสัตว์เป็นอาหารมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็เป็นการสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่ยังมีอาการเบลอในทางประสาทอยู่ยังไม่ได้ไปเกิดเดินตุรัตุเรศไปเรื่อยๆจ้ะลูกและสามีนับถือศาสนาต่างกันได้มาอยู่ร่วมกันเพราะในอดีตได้เป็นสามีภรรยากันได้นับถือศาสนาเทวนิยมด้วยกันทั้งคู่ต่อมาตัวลูกเองก็ได้พบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรได้ชวนมาสร้างบารมีกับหมู่คณะจึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแต่ว่าเมื่อทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบอย่างดีคือตอนนั้นยังไม่มีดวงปัญญาว่าจะอธิษฐานอย่างไรเนี่ยจึงจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตการสร้างบารมีในภพเบื้องหน้าและก็มีบุญในการชวนคนทำความดีน้อยเมื่อมาเจอกันในชาตินี้จึงต้องมาเป็นสามีภรรยากันอีกแต่สามียังนับถือศาสนาเทวนิยมอยู่จ้ะสามี

มีสายบุญกับหมู่คณะเบาบางมากเพราะพลัดกันมาหลายกับและช่วงที่ไปเจอกันก็จะไปนับถือเทวานิยมจนฝังแน่นอยู่ในใจยากกับการที่จะชวนมาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้ะตัวลูกคุณพ่อคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยตัวลูกและคุณแม่จะสร้างบารมีกับหมู่คณะมามากกว่าคนอื่นจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญลาติฐานจิตตามติปิดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2568กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิกองทุนต้นสมบัติคือกองทุนที่จะขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งตอนที่พระลูกชายถูกส่งไปต่างประเทศก็มีแต่ตัวกับหัวใจและมโนปณิธานเป้าหมายในการขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกไปสู่ชาวท้องถิ่นในแต่ละประเทศส่วนปัจจัยให้ไปหาเอาข้างหน้าลูกพระอุบาสกอุบาสิกาแต่ละรูปแต่ละคนที่ออกไปทำหน้าที่ในต่างแดนต่างก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าที่เราจะสามารถปักหลักและขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายลงได้ที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพเพียงบางส่วนของงานขยายแต่จริงๆแล้วเราขยายได้ทุกทวีปทั่วโลก
1: สาธุ
0: วัดสาขาได้เกิดขึ้นมามากมายเพราะเราไปทยอยซื้อโบสถ์ที่เขาไม่ใช้กันแล้วโบสถ์ของเขาขายได้แต่โบสถ์พุทธขายไม่ได้นะเราก็ไปซื้อเขามาแล้วปรับปรุงทำเป็นวัดไทยนี่ก็แปลว่าชาวต่างชาติเขามีความพร้อมในการที่จะศึกษาเรียนรู้คำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากได้ศึกษาคำสั่งสอนจากเทวนิยมมายาวนานเรายังต้องส่งทหารกล้าของกองทัพธรรมออกไปทำหน้าที่เพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธที่อยู่ในไทยก็ควรจะมีส่วนแห่งบุญตรงนี้ด้วยนะ
1: สาธุ
0: เพราะการสร้างวัดในแต่ละแห่งนั้นเบื้องต้นก็จะมีชาวพุทธไทยและลาวเป็นหลักตอนนี้เมื่อตั้งหลักได้แล้วก็ต้องขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นซึ่ง

0: บัดนี้ได้เริ่มมีการจัดบวชให้กับชาวท้องถิ่นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
1: สาธุ
0: อีกไม่นานเราก็จะขยายไปทั่วโลกนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกไม่ควรตกบุญนี้นะลูกนะ
1: สาธุ
0: กองทุนต้นสมบัติที่ทุกคนเอามาถวายก็จะได้เอามันรวมกันจัดเป็นกองทุนให้กับวัดสาขาทุกวัดทั้งในและต่างประเทศเราจะได้มีส่วนในการขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ทุกคนในโลกเขาได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและก็ดับทุกข์ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะลูกนะ
1: สาธุ
0: อย่างน้อยก็ควรจะตั้งสักกองทุนหนึ่งนะหรือจะเอาหลายๆกองก็ขอให้รวยแสสวนกระแสเยอะ
1: ๆสาธุ
0: เห็นไหมว่าเราจำเป็นต้องรวยเพื่อเอามาสร้างบารมีจำเป็นมากๆนะลูกนะ
1: สาธุ
0: รวยกับโลภนี่ไม่เหมือนกันเรารวยแล้วก็เอามาสร้างบารมีแต่โลภน่ะเอามาใช้ส่วนตัวแล้วมีความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้สร้างบารมีเพราะฉะนั้นสมควร

นี่ก็เป็นทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันที่1ธันวาคม2558อ่ะเรามาชมดวงตะวันและฉันเคียงเธอสักครู่กันหนึ่ง

ขอเวลาสักนิดเหมือนเริ่มเข้าวัดหลวงพ่อมากราบคุณยายปีพ.ศ. 2510ศึกษาธรรมะอยู่กับคุณยายศึกษาจากหลวงพ่อธรรมชโยก็ได้รับคำบอกเล่าบอกว่าหลวงปู่สั่งนักสั่งหนาให้เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้เพราะต่อไปข้างหน้าโลกจะเจอปัญหากันอย่างหนักจะทุกข์กันทั้งโลกถ้าวิชาธรรมกายยังไปไม่ทั่วโลกละโลกจะเดือดร้อนไม่มีที่สุดที่สิ้นกันฟังแล้วหลวงพ่อก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงแต่เมื่อคุณยายบอกอย่างนั้นว่าหลวงปู่สั่งมาก็ตั้งใจตามคุณยายมาสร้างวัดของเราเริ่มสร้างพ.ศ. 2513เริ่มอย่างที่พวกเรารู้กันว่าจากทุนเบื้องต้นเป็น 3,200 บาทเท่านั้นเองแล้วเราก็กัดฟันสร้างกันมาเรื่อยๆสุขบ้างทุกบ้างก็อย่างที่เราเจอกันมันนั่นแหละก็งานก็ขยายมาตามลำดับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่หลวงปู่บอกว่าต่อไปข้างหน้านะโลกมันจะเดือดร้อนนะมันจะเดือดร้อนยังไงหลวงปู่ถึงได้สั่งแล้วสั่งอีกบอกว่าขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้ก็ด้วยความเคารพหลวงปู่ด้วยความเคารพคุณยายก็เอวคุณยายก็เอวหลวงพ่อธรรมชโยแล้วพวกเราก็สร้างวัดกันมาตามลำดับนี่แหละก็เพิ่งมาเห็นในช่วงนี้แหละว่าอ๋อไอ้ที่ว่าต่อไปโลกมันจะหนักหนาสาหัสเป็นทุกข์เดือดร้อนกันมากนะก็เพิ่งเห็นเนี่ยขณะนี้แม้สงครามโลกมันยังไม่เกิดแต่มันเริ่มระบาดไปทั่วโลกแล้วฟังข่าวเมื่อไรก็เกือบทั่วโลกแล้วมันเริ่มสงครามกันอย่างหนักยังไม่พออ๋อดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนอีกไม่ได้แปรปรวนเฉพาะในประเทศไทยแต่มันแปรปรวนไปทั้งโลกนั่นแหละ

ของเราที่หาดใหญ่ไม่กี่วันนี้ก็ว่าหนักแต่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆทั่วโลกก็ถือว่ายังน้อยเดือดซ้ำไปแต่ว่ามันก็มากแล้วสำหรับประเทศของเรารวมทั้งโรคระบาด ที่มันก็ระบาดมาเพิ่งซาโควิดเพิ่งจะซาไปแต่ว่าอย่าไว้ใจว่ามันจะหมดเพราะว่าถ้าดินฟ้าอากาศแปรปรวนอย่างนี้โควิดอาจจะซาไปแต่โรคอะไรจะมาก็ยังไม่รู้เพราะในพระไตรปิฎกก็เพิ่งอ่านเจอในระยะหลังนี่ละก็ตรัสเอาไว้ ภัยสามอย่างที่ต้องระวังในดีหนึ่งภัยจากสงครามอย่างหนักทั่วโลกสองท่านไม่ได้ใช้คำว่าดินฟ้าอากาศแปรปรวนแต่ท่านใช้คำว่าต่อไปการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆมันจะไม่ค่อยขึ้นแม้ขึ้นก็น้อยเต็มทีเมื่อเป็นอย่างนั้นอาหารมันจะเริ่มขาดแคลนกันในโลกแล้วมันจะถูกซ้ำไปด้วยพวกหนอนพวกเพลี้ยพวกแมลงมันก็จะมาแย่งกินแล้วมนุษย์จะอดอาหารกันทั้งโลกนั่นเป็นข้อที่สองจากสงครามมนุษย์รบกันมาเป็นสงครามความหิวโหยซึ่งก่อนที่สัตว์พวกแมลงและมันจะรบกวนก็คงจะเป็นเพราะดินฟ้าอากาศแปรปรวนนี่แหละและสามถ้าอ่านในคัมภีร์

0: ว่าเขาดูแลใกล้ชิดพวกยักษ์พวกนี้ยังไงอ๋อเขาก็มีฤทธิ์อยู่ระดับหนึ่งเช่นถ้ามันร้อนจัดแล้วก็เขาก็พอจะช่วยเรียกลมเรียกฝนมาได้มาดับร้อนให้มันชุ่มให้มันเย็นถ้าพายุมันโหมมากระนำมันหนักหนาสาหัสคนจะล้มจะตายไอ้เจ้าพวกนี้มันก็มีฤทธิ์พอจะช่วยให้ลมเบาบางให้พายุเบาบางลงไปได้แผ่นดินหวงแผ่นดินไหวอะไรนี่ไอ้เจ้าพวกยักษ์พวกนี้ก็พอมีฤทธิ์จะช่วยให้มันเผาลงได้แต่มันก็บอกว่ามันก็ต้องใช้บุญแล้วบุญมันก็มีไม่มากหรอกยักษ์พวกนี้ก็อยู่ห่างจากพื้นมนุษย์ไม่มากอยู่ประมาณโยชน์หนึ่งคือ16กิโลเมตรเจ้าพวกนี้มันช่วยมนุษย์ได้ระดับหนึ่งไอ้ฝุ่น PPM 2.5 อะไรนั่นน่ะไอ้พวกนี้มันช่วยได้แล้วถ้ามันไม่ช่วยล่ะมันก็บอกว่ามันก็อยากช่วยเหมือนกันแหละแต่บุญมันก็น้อยถ้าช่วยมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่มีใครกรวดน้ำให้มันเดี๋ยวบุญมันหมดมันก็จะเดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเมื่อไรมนุษย์ทำบุญแล้วกรวดน้ำไปให้มันด้วยเออมันก็ได้บุญที่กรวดน้ำให้มันนั่นแหละแล้วมันก็เอามาช่วยดับทุกข์มนุษย์ได้ระดับหนึ่งพูดง่ายๆยักษ์ก็ต้องพึ่งมนุษย์มนุษย์ก็ต้องพึ่งยักษ์แต่ทั้งคู่เราไม่เห็นเขาแต่ยักษ์มันเห็นเราเมื่อเราทำบุญแล้วไม่กรวดน้ำให้มันก็รอดแล้วกันเองไม่ช่วยข้าแล้วจะให้ข้าช่วยเองยังไงกันล่ะก็เลยต้องฝากเอาไว้ด้วยนี่ก็เป็นที่มาอีกเหมือนกันที่โรคระบาดเพราะอะไรเพราะดินฟ้าอากาศเมื่อแปรปรวนหนักๆอย่างนี้อะมนุษย์ที่ว่านั้นน่ะไม่ใช่อะไรคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันมีอยู่แล้วในโลกไม่ว่าจะเป็นเชื้ออหิวาไม่ว่าจะเป็นเชื้อไข้หวัดไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาเลเรียหรือโควิดมันมีอยู่แล้วในโลกถ้าดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนแล้วมันพอเหมาะกับโรคชนิดไหนไอ้โรคชนิดนั้นมันก็ระบาดแล้วถ้าดินฟ้าอากาศทุเลาความแปรปรวนอย่างที่ว่าเนี่ยจะยักษ์มันมาช่วยมันช่วยให้แปรปรวนความแปรปรวนลดลงไอ้โรคระบาดมันก็ซาลงไปมันก็เป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ยักษ์มันก็รอให้เรากรวดน้ำให้มันก็เลยไม่ดูเราก็เลยต่างคนต่างเหมือนยังต่างฝ่ายต่างเหมือนยังจะเกี่ยงจะรอท่ากันอยู่มันก็เลยเดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะฉะนั้นก็ทำบุญแล้วก็ช่วยกรวดน้ำให้ยักษ์ที่มาช่วยดูแลโรคภัยไข้เจ็บมนุษย์ด้วยเนอะแล้วมันจะได้เป็นสุขไปพร้อมหน้าเดียวกันก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้และเจ้าค่ะ
1: สา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ก่อนได้บุญที่พวกเราตั้งใจทำกันอย่างนี้แล้วเราก็ได้ทำครบหน้าที่ชาวพุทธทั้งสี่ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้คือหนึ่งก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมกันตลอดมาทำให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปศึกษาแล้วไม่ศึกษาเปล่าก็นำมาหลักธรรมนั่นแหละมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวประกอบอาชีพเราก็เลือกประกอบอาชีพแต่ที่เป็นสัมมาอาชีวะไม่เบียดเบียนใครกินในเวลาเดียวกันก็ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างบุญบารมีของเราเรื่อยมาและขณะที่สร้างบุญบารมีเรื่อยมาอย่างนี้เราก็มีน้ำใจชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนลูกหลานวานเครือเนื้อนอเพื่อนบ้านให้ร่วมเข้ารับปฏิบัติให้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาด้วยใครร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาก็อยู่เย็นเป็นสุขตามเรามาเช่นกันและก็เป็นผลให้พระพุทธศาสนาก็มั่นคงยิ่งขึ้นจึงกลายเป็นการเผยแผ่ธรรมไปด้วยในตัวเราได้ทั้งศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมมาตลอดชีวิตอย่างนี้เผยแผ่ไปทั่วโลกแล้วก็พยายามทำกันอยู่นี่และคราใดพระศาสนามีภัยจะภัยจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนเราก็มาช่วยกันแก้ไขพลิกฟื้นวัดวาอารามให้คืนกลับมาคราใดโรคภัยไข้เจ็บเขามารุกรานมนุษย์เราก็ช่วยกันแก้เราดูแลสุขภาพชีวิตของเรายังไงเราก็ดูแลพระเนนอย่างนั้นนี่ก็เป็นการปกป้องธรรมปกป้องพระพุทธศาสนาของเราจากโรคภัยไข้เจ็บบ้างจากธรรมชาติแปรปรวนบ้างแม้คราวคนภัยคนพาลรุกรานวัดเราก็มาช่วยกันปกป้องกันเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธครบทั้งสี่ประการ1ศึกษาธรรม2ปฏิบัติธรรม3เผยแผ่ธรรมและ4ปกป้องธรรมปฏิบัติครบทั้งสี่ประการตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงสมกับเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงชาวพุทธพันธุ์แท้นี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนปรากฏด้วยพระธรรมกาย

ภายในอายตนะนิพพานบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้มีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเรามีหลวงปู่ของเราหลวงพ่อธรรมะและคุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นและบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตั้งแต่ชาติแรกเกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้มาถึงวันนี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลให้มันสร้างให้มันยิ่งขึ้นไปในภายหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันบังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละรูปแต่ละคนแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วยลูกหลานว่านเครือ

พะทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพอุปัตถวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยอายุก็ให้มั่นขวัญก็ให้ยืนจะได้อยู่สร้างบุญบารมีต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราซึ่งเป็นสัมมาอาชีวะด้วยกันทั้งนั้นให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันละจะได้มี

โศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฐานแตกฉานธรรมะแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบใดยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของพวกเราลงมาสร้างบารมียุคไหนไหนในภายภาคหน้าให้บุญดวงนี้และพาเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างกับเป็นเงาตามตัวของท่านไปทุกย่างก้าวและเมื่อถึงวันเกิดก็ให้บุญดวงนี้

าติละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนในชาตินั้นๆชัดเจนเพื่อจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปจะได้มีอานุภาพปราบกิเลสปราบมารได้สม

ให้เลี้ยงได้สมใจนึกมันไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน

พิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานณวัดกลางทนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569คือวันแห่งมหามงคลที่พุทธบริษัท4รวมใจร่วมประกาศคุณแห่งพระรัตนตรัยในพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายที่งดงามด้วยลักษณะมหาบุรุษจากวัดพุทธารามมุ่งหน้าสู่วัดกลางทนรินทร์โดยมีคณะสงฆ์150รูป9นำล้อมรวมพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศได้ก้าวตามดำเนินตามรอยธรรมเพื่อน้อมนำคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์มาสู่กายวาจาใจทุกย่างที่ก้าวงดงามสว่างสวยเชื่อมดวงใจพุทธศาสนิกชนและชาวชุมชนบ้านแป้งให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับการอัญเชิญด้วยมหาปิติมาจนถึงลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางทนรินทร์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รองรับการประดิษฐานกายแห่งมหาบุรุษศูนย์กลางแห่งการสร้างความดีพุทธสถานที่ปักหลักและเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ใจมหาชนพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับความเมตตาจากพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทเป็นประธานสงฆ์และในการอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้พร้อมใจถวายพานดอกไม้สักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางทนรินทร์ได้กล่าวรายงานนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งประธานฝ่ายคฤหัสถ์กล่าวเปิดงานเปิดใจรับบุญใหญ่หลอมรวมทุกดวงใจจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

ณอาคารสมปรารถนาวัดกลางทนรินทร์พระเดชพระคุณพระวัชรสิงหบูรพาจย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้มุ่งตรงต่อพระรัตนตรัยและในการอันเป็นมงคลคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมอัญเชิญบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ผ่องใสเพื่อที่คณะสงฆ์จะได้น้อมนำไปประดิษฐานณองค์พระประธานพระธรรมกายในลำดับสืบไป

ายทานแห่งบุญอันสว่างสวยสถิตกระจ่างกลางดวงใจเมื่อพุทธบริษัทได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาเชื่อมใจสู่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ตรึกระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บนพิธีศักดิ์สิทธิ์ดำเนินด้วยมหาปิติในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเตรียมอัญเชิญไปประดิษฐานภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นมงคลยิ่งที่ได้ประดิษฐานบุญญาธาตุแห่งพระบรมศาสดาไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชนสืบไป

ณเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรพระธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์และคณะประธานบุญพิธีได้ประกอบพิธีบรรจุแผ่นจารึกมงคลนามนามแห่งคณะผู้มีบุญผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามงคลนามเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานภายในแผ่นชานองค์พระประธานพระธรรมกายเชื่อมสายบุญไว้กับทักขิณายะบุคคลผู้ประเสริฐเพื่อจะได้ก้าวตามคำสอนอันล้ำเลิศที่จะนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องและดีงามตลอดไป

พิธีกรรมดำเนินต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มในการนี้คณะประธานได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทุกถ้อยคำเปล่งออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างพร้อมตั้งปณิธานจะสนับสนุนและส่งเสริมทุกโรงงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไปกายแห่งมหาบุรุษของทักขิไนยบุคคลผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรณพุทธสถานวัดกลางทนรินทร์เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบสักการะบูชายังดวงใจพุทธบริษัทให้เบิกบานสว่างสวยอันจะนำไปสู่การได้

ข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือหนทางอันบริสุทธิ์ที่จะเชื่อมโยงทุกดวงใจเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยไปตราบนานเท่านาน

ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนา

อาซานเดียโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมหลายท่านที่เพิ่งมาฝึกใหม่ๆเวลาที่เจอประสบการณ์ภายในเช่นรู้สึกว่าตัวย่อตัวขยายตัวหายหรือรู้สึกว่ามีใครเอาแสงไฟมาส่องหน้าบางท่านก็ใจเต้นตึกตักขนลุกสู้บางทีก็น้ำตาไหลเห็นภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นหากมีประสบการณ์ภายในแบบนี้เราควรจะทำเช่นไรจะลืมตาตั้งหลักหรือหลับตานั่งต่อในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาบอกวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: อย่าเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่าถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วหรืออะไรต่างๆให้ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาลแม้ตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กเด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายทำเฉยๆไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เฉยๆนิมิตที่เราไม่ได้ติดเมื่อเวลาที่เรานิ่งสนิทนิมิตก็มาติดเราเป็นของจริงอยู่ภายในเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆไปเรื่อยๆอย่าตั้งใจเกินไปวางใจเบาๆค่อยๆประคับประคองใจของเราไป

ู้ชมคะคุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภเพิ่มเติมว่าอาการต่างๆที่กล่าวมาในข้างต้นตลอดจนประสบการณ์ภายในทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราฝึกก้าวหน้าขึ้นเราเริ่มมีสมาธิอ่อนๆขึ้นมาแล้วนะคะดังนั้นเราพึงหมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายทำใจเฉยๆในทุกประสบการณ์แล้วเราจะสมปรารถนาได้เข้าถึงดวงธรรมภายในองค์พระภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวา

จรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปชัญญะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดประสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคล

ธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรณในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะ
จริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมา

แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสใสหรือเพชรใสใสได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสใสอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้ง

ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาระหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาระหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาหังไปด้วยก็ได้

อยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างใน

ให้นิ่งนุ่มไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายสบายแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้ง

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

Yeah.

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

อุบัติวันตรายขอให้สัตว์

จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรก

จังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

0: ผู้ตั้งวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนา

บัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญไลน์ OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพัสหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับซึ่งทางสถานี GBN ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมให้ได้ร่วมสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: กิจกรรมงานบุญที่พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใส

0: คุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกๆคนทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับเป็นหลักวิชาที่เราจะได้สร้างบารมีกันแบบราบรื่นตลอดเส้นทางเลยนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC รวมถึงการถ่ายทอดสดทุกกิจกรรมงานบุญได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ท่านเข้าไปแล้วก็จะพบกับเมนูต่างๆนะครับให้ได้เลือกรับชมตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นรับชมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom YouTube Channel หรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้ครับเพียงท่านกดไปที่ไอคอนระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันนั้นโดยอัตโนมัติรับชมและอย่าลืมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการกดไลค์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอและแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราจะได้มีช่วงเวลาของการสั่งสมบุญแบบปลื้มๆไปพร้อมๆกันด้วยครับ
0: ค่ะก่อนที่คุณผู้ชมนะคะจะได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ค่ะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระมหาโกฏฐิตะเถระค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์ในยุคนั้นนะคะมีอายุไขมากถึง 100,000 ปีเลยนะคะซึ่งพุทธศาสนาศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองมากๆแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยเหล่าพระอรหันต์พระเถระท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในเมืองหลวงในเมืองหงสาวดีค่ะวันหนึ่งท่านได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ฟังธรรมอยู่นั้นเนี่ยท่านได้เห็นพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมภิทาจึงคิดว่าทำอย่างไรหนอเนี่ยเราจะได้เป็นผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทาญาณเหมือนภิกษุรูปนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการบ้างค่ะ
1: เมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วนะครับท่านรีบตรงเข้าไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาครับเพื่อกราบทูลอาราธนาพระภิกษุทั้ง 100,000 รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วก็รีบกลับ

0: จงพระทหารหวานข้าวอย่างประณีตตลอดคืนเลยนะครับในวันรุ่งขึ้นท่านได้ประเคนพระทหารแด่พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุทั้ง 100,000 รูปท่านคิดว่าเราปรารถนาตำแหน่งใหญ่มากหนอการถวายทานเพียงวันเดียวแล้วปรารถนาในตำแหน่งนั้นคงไม่สมควรคิดดังนั้นแล้วครับเขาได้ท่านได้อาราธนานะครับทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการคิดว่าควรถวายทาน7วันแล้วจึงปรารถนาตำแหน่งสาวกผู้เลิศในด้านปฏิสัมภิทาครับ
1: ค่ะคิดดังนั้นแล้วค่ะท่านจึงตัดสินใจเนี่ยขออนุญาตถวายมหาทานตลอดทั้ง7วันแล้วก็สั่งให้เปิดคลังผ้าเพื่อหาผ้าที่มีเนื้อละเอียดเพื่อทำจีวรเนื้อดีมีราคาสูงสุดมาถวายแด่พระศาสดาพร้อมถวายไตรจีวรแด่ภิกษุอีก 100,000 รูปค่ะจากนั้นก็ได้แจ้งความจำนงของตนนะคะต่อพระตถาคตเจ้าว่าขอให้ข้าพระองค์ได้บวชแล้วก็ได้ตำแหน่งภิกษุผู้เลิศในด้านปฏิ

0: ท่านได้ฟังเช่นนั้นก็ปลื้มอกปลื้มใจค่ะแล้วก็ได้ทุ่มเทสั่งสมบุญไปจนตลอดชีวิตและหาโอกาสไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบ่อยๆธรรมะนะคะก็จึงเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจของท่านเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับในยุคนั้นนะครับท่านได้สั่งสมบุญตลอดช่วงเวลา 100,000 ปีและเพราะบุญที่ได้บริจาคทานด้วยความศรัทธาทำให้ท่านไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับเสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานได้เสวยสมบัติในเทวโลก300ครั้งแต่ละครั้งก็ได้เสวยทิพยสมบัติจนตลอดอายุไข

0: างๆแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณเนี่ยเป็นเยี่ยมเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะภิกษุผู้เลิศทางด้านปฏิสัมภิทาความปรารถนาที่ท่านได้ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วก็ได้สำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการดังที่ได้นำเรื่องราวมาเล่าถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ค่ะ
1: ใช่ครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวของพระโกฏฐิตเถระนะครับซึ่งต้องบอกว่าพระมหาโกฏฐิตเถระที่ทำบุญด้วยความเลื่อมใสความเคารพในทานเคารพในผลบุญนะครับเราจะเห็นว่าอานิสงส์นี้เมื่อทำแล้วถูกเนื้อนาบุญเป็นบุญใหญ่อธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จอะไรตั้งผังสำเร็จไว้เมื่อคราวบุญส่งผลแล้วความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จทุกประการดังใจปรารถนานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็เชกเช่นเดียวกับคุณผู้ชมทั่วโลกนี่แหละที่มีความโชคดีมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: มีโอกาสได้สั่งสมบุญทุกวันเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นพวกเราทุกคนถ่ายทอดสดอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ได้มีโอกาสถวายเรียกได้ว่าภัตตาหารและก็ปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานด้วยแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างนี้ก็ขอเรียนเชิญมาถวายด้วยตนเองก็เรียกได้ว่าความปิติใจจะแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงอย่างที่บอกก็เรียนเชิญได้ที่หน้าสถานี GBN by DMC ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันค่ะ
1: ครับช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทุกท่านแล้วเรียนเชิญทุกท่านทำใจให้ผ่องใสนะครับร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนัทธายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนัทธายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนัทธายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระ

0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิ

Grab. Grab. เรียนท่านทานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านทานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรทิพวรรณเล้าโสภาภิรมหันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุปภาคณมการังกะโรมาเซ

0: า
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ

0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเถิด

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส

ธรรมกายเป็นกายตรัสรู้ธรรมที่เป็นเป้าหมายชีวิตของทุกๆคนในโลกจะปฏิบัติให้เขาถึงได้ต้องเริ่มจากการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เป็นประจำในไม่ช้าก็จะเข้าถึงธรรมกายแล้วชีวิตเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

มีสัจวาจาที่พระนางสุเมธาเทวีได้กล่าวเอาไว้ในสุรุจิชาดกว่าดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการตลอดดิถีที่14 15และดิถีที่8แห่งปักและตลอดปาติหาริยปักดิฉันสำรวมแล้วในศีลทุกเมื่อข้าแต่พระฤาษีในการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุตรจงเกิดเถิดวันที่ฉันกล่าวคำเท็จขอศีรษะของดิฉันจงแตกเป็น7เสียงการที่คู่สามีภรรยาจะให้กำเนิดบุตรหรือธิดาผู้ที่จะมาเป็นอภิชาตบุตรมาเป็นลูกแก้วลูกยอดกตัญญูเพื่อเชิดชูวงตระกูลให้สูงขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหรือบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะจ๊ะเพราะอายตนะหรือกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกต้องใกล้เคียงกันด้วยบางครั้งพ่อแม่มีบุญมากแต่สัตว์ผู้มีบุญมากที่สมควรจะได้มาเกิดกับสามีภรรยาคู่นั้นน่ะไม่มีก็ไม่สามารถมีลูกได้ตั้งแต่สมัยโบราณเราจะมักจะได้ยินหรือได้เห็นสตรีที่อยากมีลูกไปทำการบวงสรวงบ้างอ้อนวอนขอกับเจ้าพ่อเจ้าแม่

โดยหลักก็คือการเอ่ยอ้างถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วสำหรับวันก่อนหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เกี่ยวกับนรกาลเทพบุตรผู้มีบุญมากผู้เหมาะสมที่จะมาเป็นพระโอรสของพระนางสุเมธาและพระเจ้าสุรุจิมหาราชถึงขนาดพระอินทร์ต้องอัญเชิญให้ลงมาเกิดเทพบุตรนรกาลเป็นเทพที่สั่งสมบุญเอาไว้มากทีเดียวในภพชาติก่อนที่จะมาบัตรเป็นเทวดานั้นท่านเกิดเป็นชาวนาผู้มีฐานะดีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในนครพาราณสีถึงเวลาทำนาท่านก็ได้ไปทุ่งนากับคุณพ่อได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็เกิดความเริ่มใสได้ส่งพวกคนงานล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนเองได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้ไปฉันที่บ้านได้สร้างบรรณศาลาด้วยไม้มะเดื่อและสร้างสถานที่สำหรับจงกรมแล้วก็กราบนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้อยู่จำพรรษาที่บรรณศาลาหลังนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยเป็นผู้มีความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนจึงอยู่จำพรรษาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับสองพ่อลูกชาวนาผู้ใจบุญครั้นออกพรรษาแล้วพ่อลูกทั้งคู่ก็ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรผืนใหม่แด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าปีต่อมาก็มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาโปรดสองพ่อลูกเหมือนเดิมท่านได้รับนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาโดยทำนองเดียวกันนี้นับเป็นโชคดีของสองพ่อลูกแต่มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเป็นเนื้อนาบุญถึงเจ็ดพระองค์เดียวกันด้วยบุญนั้นทำให้ทั้งสองได้ไปบังเกิดในภพดาวดึงเสวยที่ประจสมบัติกลับไปกลับมาอยู่ในกามวจรภูมิทั้งหกชั้นเป็นเวลายาวนานหลายหมื่นปีทิพย์ท้าวสักกะทรงทราบว่าเทพบุตรทั้งสองนี้มีบุญมากจึงเสด็จไปที่วิมานของนรกาลเทพบุตรพวกเคยเป็นลูกชายของเทพบุตรที่มีวิมานอยู่ข้างเคียงกันพระองค์ได้ตรัสเชื้อเชิญว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์บัดนี้ได้มีท่านผู้มีบุญปรารถนาบุตรขอเชิญท่านจุติไปเกิดในมนุษยโลกเถิดเทพบุตรได้ปฏิเสธว่าข้าแต่มหาราชโลกมนุษย์สกปรกมหาชนที่อยู่ในโลกมนุษย์ต่างทำบุญเพื่อปรารถนาเทวโลกกันบัดนี้ข้าพระองค์ได้เสวยทิพยสมบัติแล้วข้าพระองค์จะลงไปเกิดในโลกมนุษย์ทำไมพระอินทร์ทรงเล่าถึงความปรารถนาบุตรของพระนางสุเมธาให้ฟังแล้วทรงให้เงื่อนไขว่าหากท่านเสียสละเพื่อเรายอมไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะให้ท่านได้บริโภคทิพยสมบัติที่เคยบริโภคในเทวโลกจะให้อยู่ในปราสาทแก้วสูง25โยชน์นรกาลเทวบุตรพิจารณาเห็นความดีของพระนางสุเมธาและเงื่อนไขที่พระอินทร์ทรงมอบให้ก็ตกลงในพันธะสัญญาทันทีฝ่ายพระอินทร์ครั้นได้รับคำยินยอมจากนรกาลเทพบุตรแล้วก็แปลงเพศเป็นฤาษีเสด็จไปสู่อุทยานของพระเจ้าสุรุจิได้เสด็จจงกรมในอากาศเบื้องบนสตรีทั้ง 16,000 นางตรัสสนทนากับพวกนาง

ว่าอาตมาจะให้โอรสผู้ประเสริฐแก่นางคนไหนดีหนอนางคนไหนจักรับโอรสผู้ประเสริฐสตรี 1,000 นางต่างประนมมือวิงวอนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโปรดให้แก่ดิฉันเถิดท้าวสักกะตรัสว่าอาตมาภาพจะให้โอรสแก่สตรีผู้มีศีลพวกเธอมีศีลอย่างไรมีอาจาระอย่างไรหรือสตรีทั้ง 16,000 นางได้ฟังเงื่อนไขเช่นนั้นก็หมดหวังต่างก็ลดมือลงหมดกล่าวว่าพระคุณเจ้าจะให้โอรสผู้ประเสริฐแก่สตรีผู้มีศีลเชิญไปสู่สำนักของพระนางสุเมธาเถิดท้าวเธอก็เหาะไปประทับยืนตรงช่องพระแกลปรากฏกายให้อัครมเหสีได้ทัศนาพระนางสุเมธาตรัสว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญได้ยินว่าพระคุณเจ้าจะให้โอรสผู้ประเสริฐแก่สตรีผู้มีศีลเป็นความจริงหรือพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับคำยืนยันว่าเป็นความจริงจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขอให้พระคุณเจ้าโปรดให้แก่ดิฉันเถิดเพราะดิฉันเป็นหญิงที่รักษาศีลเรื่องทรงถามว่าศีลของพระนางน่ะเป็นอย่างไรเชิญตรัสให้อัตมาได้ทราบเถิดถ้าอัตมาภาพพอใจอัตมาภาพจะถวายพระโอรสผู้ประเสริฐให้พระนางตรัสด้วยความองอาจว่าถ้าเช่นนั้นเชิญพระคุณเจ้าโปรดสดับรับฟังเถิดดิฉันถูกเชิญมาเป็นพระอัครมเหสีคนแรกของพระเจ้าสุรุจิตลอดเวลาหมื่นปีพระเจ้าสุรุจินำดิฉันมาผู้เดียวก็แต่ท่านพราหมณ์ดิฉันนั้นไม่เคยเลยที่จะได้ล่วงเกินพระเจ้าสุรุจิด้วยกายวาจาหรือว่าใจทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับข้าแต่พระฤาษีในการกราบคำสัตย์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดเถิดเมื่อดิฉันกล่าวคำเท็จขอศีรษะของดิฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียงข้าแต่ท่านพระฤาษีดิฉันเป็นที่พอใจของพระพัสดาพระชนีและพระชนกพระชนกชนนีก็เป็นที่รักของดิฉันพระองค์ท่านเหล่านั้นทรงแนะนำดิฉันตลอดเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ดิฉันนั้นน่ะยินดีในความไม่เบียดเบียนมีปกติประพฤติธรรมบำรุงท่านเหล่านั้นโดยเคารพไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนข้าแต่พระฤาษีในการกล่าวคำสัตย์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดเถิดข้าแต่ท่านพระฤาษีความริษยาหรือความโกรธในสตรีผู้เป็นราชเทวีร่วมกัน 16,000 พระนางก็ไม่ได้มีแก่ดิฉันเลยดิฉันชื่นชมด้วยความเกื้อกูลแก่พระราชเทวีเหล่านั้นและคนไหนที่จะไม่เป็นที่รักของดิฉันก็ไม่มีเลยดิฉันอนุเคราะห์หญิงผู้ร่วมสามีทั่วกันทุกคนเหมือนอนุเคราะห์ตนฉะนั้นดิฉันเลี้ยงดูทาสกรรมกรและชนเหล่าอื่นผู้อาศัยดิฉันเลี้ยงชีวิตโดยเหมาะสมกับหน้าที่ดิฉันมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยบุญอุปถากบำรุงสมณพราหมณ์และทานแก่ยาจกวันนี้พกเหล่าอื่นให้ได้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำทุกเมื่อดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ตลอดดิถีที่14 15และดิถีที่8แห่งปักและตลอดปาฏิหาริยปักดิฉันสำรวมในศีลทุกเมื่อข้าแต่พระฤาษีในการกราบคำสัตย์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดขึ้นเถิดหากดิฉันกราบ

ความเท็จขอศีรษะของดิฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียงเห็นไหมจ๊ะว่าการอ้อนวอนเพื่อขอบุตรของผู้มีบุญมีปัญญานั้นท่านอ้างเอาบุญในตัวที่เกิดจากการทำความดีได้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอ้างเอาความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตัวที่ได้ประพฤติมาไม่ใช่ไม่ทำความดีแล้วอ้อนวอนอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่สำเร็จนะจ๊ะถ้าทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำถูกหลักวิชาส่วนว่าพระนางสุเมธาจะสมปรารถนาหรือไม่อย่างไรพรุ่งนี้เรามารับฟังกันต่อสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆทุกคนหมั่นสั่งสมบุญกันเอาไว้ให้มากๆทำทั้งให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเมื่อถึงคราวที่ปรารถนาสิ่งใดจะได้มีบุญเป็นที่พึ่งบุญนั้นก็จะได้อำนวยผลให้เราได้สมปรารถนาได้ทุกสิ่งกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

ปองลูกเกิดที่สิงห์บุรีพออายุได้10กว่าขวบปู่กับย่าก็พามาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อ

ก็ได้แต่งงานกับแม่ที่นครสวรรค์เมื่อมีลูกสองคนพ่อก็พาปู่ย่าและครอบครัวไปทำงานชลประทานที่จังหวัดราชบุรีอยู่ได้เพียงสองปีก็ไปยอบครอบครัวไปทำอาชีพเข็นน้ำขายอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่มาไม่นานปู่ก็ป่วยด้วยโรคจุกเสียดในท้องต้องไปฉีดยาบ่อยๆแผลที่ถูกฉีดยาซ้ำๆได้กลายเป็นฝีอยู่ข้างในมีอาการปวดออกร้อนตลอดเวลาไม่ทราบสาเหตุที่เป็นจึงรักษาไม่ถูกทรมานอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งน้องชายปู่ซึ่งเป็นหมอเสนารักษ์มาพบเข้าเลยเจาะดูจึงพบว่ามีหนองอยู่ข้างในลามตั้งแต่สะโพกไปจนถึงเข่าดูออกมาได้เป็นกระโถนรักษาอยู่ระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ดีขึ้นปู่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยเสียชีวิตในเวลาต่อมารวมอายุได้65ปีหลังปู่เสียชีวิตไป4ปีลุงคือพี่ชายของพ่อก็เกิดอาการเหมือนถูกผีสิงผีบอกว่าเป็นปู่ดาปู่ดาเป็นญาติฝ่ายแม่อดีตตอนเป็นมนุษย์ปู่ดาเป็นหมอไสยเวชชำนาญในด้านการสักน้ำหมึกทำน้ำมันแล้วก็รักษาโรคมีลูกศิษย์ลูกหามากผีปู่ดามาเข้าสิงลุงแล้วก็บอกว่ามาขอให้ญาติๆทำบุญผ้าป่าไปให้หน่อยญาติๆจึงย้อนถามว่าบริวารก็มีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ให้เขาทำให้ผีปู่ดาบอกว่าที่เมืองโน้นเขาไม่มีเงินใช้กันปู่ดายังบอกอีกว่าวันนี้ปู่ของลูกคือพ่อของพ่อก็มานั่งด้วยนั่งอยู่บนคือปู่สุขสบายไม่ลำบากเหมือนปู่ดาปู่มีหน้าที่จดรายชื่อต่อมาไม่มีน้ำเมื่อมีน้ำประปาเข้ามาในหมู่บ้านพ่อเลยต้องเลิกอาชีพเข็นน้ำขายและพาครอบครัวย้ายมาทำงานอยู่กรุงเทพอีก4ปีต่อมาลูกก็มีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกปีนั้นลูกได้ตั้งกองกฐินได้นำผ้าไตร1ชุดมาตั้งไว้ที่บ้านพอถึงงานกฐินตอนเช้าขณะลูกกำลังจะมาทอดกฐินจู่ๆพ่อก็มีอาการตัวสั่นแม่เห็นอาการก็รู้ว่าผีเข้าจึงถามไปว่าใครเสียงตอบออกมาว่าปู่ดาแม่เลยบอกว่าวันนี้หลานหมายถึงตัวลูกกำลังจะไปทอดกฐินที่วัดไปกับหลานสิผีปู่ดาตอบว่าไปก็เข้าไม่ถึงแม่จึงนำผ้าไตรมาใส่มือพ่อแล้วบอกผีปู่ดาอนุโมทนาบุญกับลูกพออนุโมทนาบุญเสร็จผีปู่ดาก็ออกจากร่างพ่อไปต่อมาพ่อกับย่าได้ไปทำไร่ข้าวโพดที่จังหวัดจันทบุรีทำได้หนึ่งปีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับพ่อวันนั้นเวลาประมาณสองทุ่มหลังทำงานเสร็จพ่อก็สวดมนต์นั่งสมาธิเช่นทุกวันขณะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆอย่างสบายใจจู่ๆพ่อก็มีอาการเหมือนถูกบังคับจิตไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พ่อตัวสั่นเหมือนผีเข้าลุกขึ้นเต้นร้องรำทำเพลงอยู่บนบ้านแล้วทันใดนั้นก็มีอำนาจลึกลับบังคับไปพ่อไปดึงแขนย่าแล้วพ่อก็ถูกลากลงจากบ้านพร้อมกับย่าทั้งสองท่านถูกพาไปจนถึงแอ่งน้ำพ่อก็ตะโกน

ขอความช่วยเหลือจากแม่ธรณีขึ้นสุดเสียงเขาลากกลับมาพอขึ้นบ้านได้พ่อก็ร้องรำทำเพลงขึ้นอีกพักเดียวย่าก็หลับไปเหมือนถูกสะกดแต่พ่อถูกลากแขนลงจากบ้านไปอีกในลักษณะเดิมบรรยากาศอยู่ในความมืดมิดแม้มองไม่เห็นอะไรแต่พ่อสัมผัสได้ว่ามีชายร่างดำนุ่งหยักครั้งขนาบซ้ายขวาหน้าหลังพ่ออยู่4คนพ่อกลัวมากจึงหลับตาไปตลอดทางเขาล่าไปจนสุดเขตแดนเสร็จแล้วก็จับตัวพ่อหมุนให้หันหน้ากลับมาทางเดิมแล้วสั่งให้พ่อลืมตาพ่อไม่กล้าลืมตาก็บอกว่าให้กลับไปถึงบ้านก่อนพระอาทิตย์ขึ้นถ้าพระที่ขึ้นก่อนก็จะต้องตายด้วยความกลัวตายพ่อจึงวิ่งหลับตาตลอดทางจะมีเสียงผู้หญิงคอยกำกับว่าให้เดินไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งถึงบ้านก็ เกือบสว่าง หลังจากนั้นมาพ่อก็เหมือนถูกผีสิงคอยแต่จะอาละวาดทำร้ายคนตาก็ขวางอำนาจลึกลับนั้นสั่งให้พ่อกระโดดพุ่งเหลาลงจากบ้านจนปากฉีกคนห้าวคนพยายามฉุดแขนพ่อไว้แต่ก็เอาไม่อยู่พ่อไม่ยอมสบตาคนเวลากินข้าวก็จะหันหน้าเข้าข้างฝากินข้าวทีนึงก็เป็นกะละมังนอนไม่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไปนั่งพ่อก็มองคล้ำมันเลื่อมเหมือนทาด้วยน้ำมันแล้วคอยสั่งซ้ำๆว่าจุดเทียนไว้นะจุดไว้อย่าให้ดับถ้าเทียนดับจะต้องตายเวลาผ่านไปเป็นเดือนอาการก็ไม่ดีขึ้นแม่จึงพาพ่อและย่ากลับจากจันทบุรีมาอยู่กรุงเทพอยู่ได้3วันย่าก็ท้องเสีย เข้านอนโรงพยาบาล ต่อมาพยาบาลฉีดยาให้ย่าก็ตายในช่วงนี้พ่อของลูกตกกลางคืนก็คอยแต่จะย่องออกจากห้องเดินตัวแข็งลงบันไดไปสร้อยพระเป็นพวงที่พ่อเคยคล้องคอพ่อก็ทิ้งบอกว่าเป็นของไม่ดีรองเท้าดีๆที่มีอยู่พ่อก็ไปเผาในนาฬิกามีกี่เรือนก็ทิ้งหมดเลย 3-4 เดือนผ่านไปป้าจึงพาพ่อไปบวชที่นครสวรรค์บวชได้3วันขณะพ่อบิณฑบาตอยู่แม่ก็กำลังจะใส่บาตรพ่อก็เตะข้าวที่แม่ถืออยู่จนกระจายแล้วพ่อก็ไม่สามารถบูชาอยู่ต่อได้เพราะเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองเขาเหมือนมีใครสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำพ่อจึงไปขอสึกต่อมาวันหนึ่งขณะที่พ่อนั่งอยู่เฉยๆก็เกิดภาพปรากฏให้พ่อเห็นว่ามีหุ่นถูกพันรอบด้วยได้สายสินอยู่ในตัวพ่อแล้วก็เห็นพระองค์หนึ่งอยู่ข้างหลังพ่อแต่ใช้นิ้วแทงเข้าไปที่หลังของพ่อแล้วก็ดึงเอาได้ที่พันหุ่นออกหุ่นนั้นหมุนติ้วตามแรงดึงของได้จากนั้นอาการของพ่อก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายอาหารที่พ่อกินไปแล้วพ่อจะไม่สามารถกินซ้ำในมื้อต่อไปได้ขณะที่คนอื่นกินแล้วพ่อจะกินไม่ได้กินข้าวเสร็จแล้วพ่อก็จะอยู่บ้านไม่ได้ต่อจากบ้านเดินไปเรื่อยๆเหมือนคนบ้าไปนอนตามต้นไม้บ้างตามที่ต่างๆบ้างญาติต่างๆก็ลงความเห็นว่าพ่อเป็นบ้าเพราะนั่งสมาธิปี37ลูกได้สร้างพระธรรมกายจำตัวให้ตัวเองแบบ
ทยอยบุ

เดือนละพันจนครบองค์ต่อมาลูกจึงสร้างพระให้แม่ก่อนเพราะตอนนั้นลูกรู้สึกเคืองพ่อเวลาชวนมาวัดทีไรพ่อก็จะบอกว่าเขาไม่ให้มาลูกจึงสร้างให้แม่ก่อนแล้วก็ทยอยบุญจนครบจากนั้นลูกจึงชวนพ่อว่าพ่อจ๋าสร้างองค์พระเถอะนะพ่อตกลงอาการนั้นหายไปแต่เบาหางคนละครึ่งกับลูกหลังจากสร้างเต็มองค์ปุ๊บเป็นที่น่าอัศจรรย์จู่ๆก็มีของเหลวเหมือนน้ำมันก้นกระทะที่ผ่านการทอดมานานจะเป็นสีดำมีกลิ่นเหม็นมากไหลออกมาจากทวารเปื้อนกางเกงเหม็นจนต้องทิ้งกางเกงตัวนั้นไปจากนั้นอาการของพ่อก็หายเป็นปกติมาวัดได้เหมือนเดิมแต่จะมีโรคหนึ่งเกิดขึ้นคือจะมีอาการแน่นในท้องเหมือนถูกรัดด้วยเข็มขัดทำให้อึดอัดนั่งสมาธิไม่มีความสุขเหมือนก่อนท่านนั้นมากๆพ่อก็ได้นอนสักพักก็จะหายโรคนี้เป็นมา10 กว่าปีแล้วตั้งแต่ตอนเกิดขึ้นจนเกิดเรื่องขึ้นในไร่จนถึงปัจจุบันลูกมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเป็นลูกชายของป้าลูกชายคนนี้ตอนมีชีวิตอยู่ชอบดื่มเหล้าสูบกัญชาคอยบวชตามประเพณีอยู่หนึ่งพรรษาก็สึกหลังสึกมามีครั้งหนึ่งก็ได้นำเต่าเป็นๆโยนเข้าไปในกองไฟนี่หลังสึกนะพอเต่าคลานมาก็จับโยนเข้าไปใหม่ทำอย่างนี้จนเต่าตายต่อมาไม่นานก็ขอบวชได้3 เดือนเย็นวันหนึ่งท่านได้ใช้สามเณรไปซื้อน้ำมันเบนซินมาให้มาบวชใหม่นะ2 แกลลอนเจ้าว่าจึงถามว่าจะเอาไปทำอะไรท่านก็ตอบว่าจะเอาไปเผาแมวจากนั้นจะไปหาฟืนมากองไว้ที่ใต้ต้นโพแล้วนำผ้าห่มมาปูนั่งห่มด้วยจีวรแล้วใช้น้ำมันราดตัวเองจุดไฟเผาไหม้เป็นตอตะโกอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิตัวเองเพียงเล็กน้อยตอนเช้าญาติเห็นท่านไปบิณฑบาตจึงออกตามหาไปพบอีกทีก็ถูกไหม้เป็นศพดังกล่าวตัวเองเองตัวลูกเองปัจจุบันแต่งงานแล้วสามีของลูกเป็นชาวไม่พุทธไม่ใช่เป็นชาวพุทธเขาเกิดที่ประเทศพม่าแต่ได้กลับมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุได้10 กว่าขวบภายหลังลูกจึงมาทราบความจริงว่าเขาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่เคร่งในศาสนามากตระกูลของเขานับถือศาสนานี้กันหมดทุกคนเขาไม่ยอมรับศาสนาพุทธเลยถ้าลูกพูดเรื่องศาสนาเป็นต้องทะเลาะ กันดังนั้นเวลาเขาอยู่ลูกก็จะเปิดดาวธรรมไม่ได้เลยเขาเคยบอกว่าถ้ามีลูกชายเขาจะเอาไปเข้าศาสนาเขาลูกก็เลยไม่ยอมมีลูกและอย่างลูกกลัวว่าจะสร้างบารมีลำบากด้วยเจ้าค่ะคำถามกรรมใดทำให้ป่วยด้วยโรคจุกแน่นในท้องต้องฉีดยาแล้วทำให้เกิดเป็นฝีขึ้นตรงรอยแผลที่ถูกเข็มฉีดกลายเป็นหนองเรื้อรังลามไปถึงเข่าจนเสียชีวิตในที่สุดปู่ลูกตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ผีปู่ดาได้มาเข้าสิงลุงขอให้ทำบุญผ้าป่าไปให้จริงหรือไม่คะและในวันนั้นปู่ได้มากับผีปู่ดาจริงหรือไม่คะปู่รู้จักกับปู่ดาได้อย่างไรปู่มาทำไมมาทำหน้าที่อะไรทำไมต้องไปนั่งบนคือฮะวันที่ลูกจะมาทอดกฐินในวัดพระธรรมกายผีปู่ดาได้มาเข้าสิงพ่อจริงหรือไม่คะปู่ดาต้องการอะไรทำไมปู่ดาจึงบอกว่าถึงจะตามหลานไปวัดพระธรรมกายก็เข้าไม่ถึงปัจจุบันปู่ดาอยู่ที่ไหนคะมีความเป็นอยู่อย่างไรชายลึกลับที่ลากพ่อไปนั้นเป็นใครคะเสียงผู้หญิงที่คอยบอกทางให้พ่อจึงกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเป็นเสียงของใครคะพ่อถูกทำคุณไสหรือไม่คะถ้าทำเป็นเพราะเหตุใดใครเป็นคนทำคะผู้ที่คอยออกคำสั่งให้พ่อทำตามที่เขาต้องการนั้นเป็นใครคะกรรมใดทำให้พ่อมีอาการเหมือนถูกบังคับอยู่เกือบ10 ปีน้ำมันสีดำที่ไหลออกทางทวารนั้นเกิดจากอะไรคะพ่อหายเพราะบุญที่ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวใช่หรือไม่คะวิบากกรรมใดทำให้พ่อมีอาการแน่นทรมานในท้องเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิทำอย่างไรพ่อจึงจะหายจากโรคนี้คะ

0: คะได้รับบุญที่ลูกสร้างองค์พระไปให้หรือไม่หลังจากสร้างพระไปแล้วลูกได้ฝันเห็นคุณย่าเป็นเพราะย่าได้มาเข้าฝันจริงหรือไม่คะเพราะก่อนหน้าที่ยังไม่สร้างองค์พระไปให้ย่าไม่เคยมาเข้าฝันเลยทั้งนั้นที่ลูกคิดถึงย่ามากกรรมใดทำให้ลูกจางป้าเผาตัวเองตายในผ้าเหลืองในท่าขัดสมาธิตายแล้วไปไหนคะลูกกับสามีเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรทำไมจึงมาเป็นสามีภรรยากันและนับถือศาสนาต่างกันเขามีสายบุญกับหมู่คณะมาหรือไม่คะทำอย่างไรเขาจึงยังมีศรัทธามาสร้างบุญกับหมู่คณะคะตัวลูกคุณพ่อและคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เช้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าปู่เป็นโรค จุกแน่นในท้องต้องฉีดยาแล้วทำให้เกิดเป็นฝีที่ตรงรอยแผลที่ถูกเข็มฉีดตรงท้องนะจ๊ะและกลายเป็นหนองเรื้อรังลามไปถึงเข่าจนเสียชีวิตในที่สุดเพราะกรรมในอดีตในชาติที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้มีเรื่องทะเลาะ กันกับผู้ชายในหมู่บ้านเดียวกันและใช้ดาบจ้วงแทงเขาที่ท้องจนเขาตายกับชอบใช้ฉมวกในการแทงปลามาทำเป็นอาหารได้มารวมส่งผลจ้าผู้ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็มีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านจ้าผีปูดาได้มาเข้าสิงลุงขอให้ทำบุญผ้าป่าไปให้นั้นก็เป็นเรื่องของอาการทางประสาทของลุงที่เกิดจากวิบากกรรมดื่มสุราและเชื่อเรื่องทรงเจ้ากับผีในอดีตมาส่งผลจ้ะออกอาการวันที่ลูกจะมาทอดกฐินวันวัดพระธรรมกายผีปูดาก็ไม่ได้มาเข้าสิงพ่อแต่เป็นอาการธรรมศาสตร์เหมือนลุงนั่นแหละออกอาการด้วยวิบากกรรมดื่มสุราและเชื่อเรื่องทรงเจ้าเข้าผีและไสยเวทสนใจวิชาไสยเวทแน่ดีประสงค์ผลจ้ะเพราะในชาติเดียวกันนั้นพ่อกับลุงก็เป็นพี่น้องกันพอกันเลยไปชวนกันไปดื่มสุราแล้วก็ไปเชื่อเรื่องทรงเจ้าขับผีเหมือนกันแล้วก็เล่นไสยเวทแต่ชาตินั้นพ่อจะดื่มเหล้าและเชื่อถือเรื่องทรงเจ้าขับผีมากกว่าลุงจ้ะตามปริมาณความเชื่ออาการทั้งหมดของพ่อจะเป็นอยู่เกือบ10 ปีนั้นก็เป็นอาการทางประสาทวิบากกรรมดังกล่าวส่วนของเหลวสีดำก็คือของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกายที่เกิดจากธาตุวิปริตไหลออกมาและพ่อก็มีอาการทุเลาขึ้นเพราะบุญที่เกิดจากการสร้างพระประจำตัวแต่ยังไม่หมดวิบากกรรมจ้ะพ่อมีอาการแน่นทรมานในท้องจะเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิเพราะธาตุในตัววิปริตอาหารย่อยไม่ดีลมยังตีขึ้นโดยวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและจ้างคนทำคุณไสยแกล้งคู่อริในอดีตมาส่งผลจ้ะให้พ่อสั่งสมบุญทุกบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาสวดมนต์ไหว้พระแต่อย่าเพิ่งนั่งสมาธิเพราะยังมีอาการทางประสาทที่เกิดจากวิบากกรรมเก่าอยู่ให้ทำดังนี้บ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาอยู่บ้านเดียวกับปู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้ะที่ฝันเห็นย่านั้นก็เป็นเพราะสร้างบุญไว้ให้ท่านและก็จิตนิวรณ์ที่คิดถึงท่านและก็เก็บเอาไปฝันจ้ะลูกชายป้าเผาตัวเองตายในผ้าเหลืองในท่านั่งขัดสมาธิเพราะวิบากกรรมปาณาติบาตที่ฆ่าสัตว์ตายทั้งในอดีตและปัจจุบันในอดีตที่บวชเป็นสามเณรโกรธแม่ที่มาขับถ่ายฉี่และเทอะบนหลังคากุฏิแล้วก็มากินเศษอาหารเรี่ยราดเวลาจับทีไรก็จะควร

ทุกครั้งเลยโกรธก็เอาผ้าจีวรห่อคลุมแล้วก็จุดไฟเผากับการปัจจุบันที่เผาเต่าเป็นๆ ปิ้งย่างสัตว์เป็นอาหารมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็เป็นการสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่ยังมีอาการเบลอในทางประสาทอยู่ยังไม่ได้ไปเกิดเดินตุรัตเรไปเรื่อยๆจ้ะลูกและสามีนับถือศาสนาต่างกันได้มาอยู่ร่วมกันเพราะในอดีตได้เป็นสามีภรรยากันได้นับถือศาสนาเทวนิยมด้วยกันทั้งคู่ต่อมาตัวลูกเองก็ได้พบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรได้ชวนมาสร้างบารมีกับหมู่คณะจึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแต่ว่าเมื่อทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบอย่างดีคือตอนนั้นยังไม่มีดวงปัญญาว่าจะอธิษฐานอย่างไรเนี่ยจึงจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตการสร้างบารมีในภพเบื้องหน้าและก็มีบุญในการชวนคนทำความดีน้อยเมื่อมาเจอกันในชาตินี้จึงต้องมาเป็นสามีภรรยากันอีกแต่สามียังนับถือศาสนาเทวนิยมอยู่จ้ะสามีมีสายบุญกับหมู่คณะเบาบางมากเพราะพลัดกันมาหลายกับและช่วงที่ไปเจอกันก็จะไปนับถือเทวนิยมจนฝังแน่นอยู่ในใจยากกับการที่จะชวนมาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้ะตัวลูกคุณพ่อคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยตัวลูกและคุณแม่จะสร้างบารมีกับหมู่คณะมามากกว่าคนอื่นจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

1ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา1ในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาว1ตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคสทาวสอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคสทาวไลน์ไอดี PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้

ถวายปัจจัย4และข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสรัญพรพิมพ์วรพัฒน์และกัลยาณมิตรทัชพงศ์วงวัชรพัฒน์ท่านธรรมยังพุทธสาภคะวาโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จาตุปัจจยาทีนี้
1: จาตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปาริวารานี
1: ้สัปปาริวารานี
0: ้ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขา

0: ายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่

0: เหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน

0: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสรัญธนัทและกัลยาณมิตรจารุกิจลิมวชิรานนท์เรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ดันดุลานิ
0: ดันดุลานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภ
0: ิ
1: กขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ดันดุลานิ
0: ดันดุลานิ
1: สัปปริวาารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าใจไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าใจไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ
3: สาธุ

นที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมจตุปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะในสมัยพุทธกาลในวันฉลองวิหารมหาอุบาสิกาวิสาขาเป่งอุทานด้วยเสียงไพเราะภิกษุทั้งหลายได้ยินคิดว่านางร้องเพลงจึงทูลถามพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสว่าธิดาของเราไม่ได้ร้องเพลงแต่เธอดีใจว่าความปรารถนาที่จะถวายมหาทานที่ตั้งใจไว้ถึงที่สุดแล้วจึงเดินเป่งอุทานหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าในการทำบุญแต่ละครั้งให้เราทำกายวาจาใจให้ร่าเริงแจ่มใสเพราะการกระทำของเราทุกอย่างจะถูกเก็บบันทึกเป็นภาพไว้ในใจซึ่งมีอานิสงส์ต่อเนื่องอย่างน้อย4ประการคือประการแรกเมื่อเราระลึกนึกถึงภาพแห่งการทำบุญคราวใดใจก็จะอิ่มเอิบเบิกบานกับภาพที่ร่าเริงแจ่มใสประการที่2เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตกรรมนิมิตคือภาพการทำบุญด้วยความร่าเริงแจ่มใสมาปรากฏทำให้จิตผ่องใสเป็นเหมือนยานพาหนะที่จะ

เมื่อมีเทพบุตรเทพธิดาใหม่เกิดขึ้นบนสวรรค์เป็นธรรมเนียมที่จะต้องตรวจดูทิพยสมบัติของตนว่าเกิดด้วยบุพกรรมใดที่เคยสั่งสมไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เมื่อตามระลึกถึงภาพความร่าเริงแจ่มใสในการสั่งสมบุญบารมีใจก็ยิ่งอิ่มเอิบเบิกบานรัศมีก็สว่างสวยประการที่4เป็นธรรมเนียมของพระอรหันต์เมื่อบรรลุธรรมสิ้นอาสวะกิเลสแล้วก็จะระลึกชาติตรวจดูบุพกรรมของตนเองว่าได้สั่งสมบุญบารมีมาอย่างไรเมื่อเห็นการสั่งสมบุญด้วยความร่าเริงแจ่มใสก็ยิ่งมีปีติอิ่มเอิบในธรรมทั้งยังเป็นแบบอย่างแก่พุทธบริษัทที่ตามมาในภายหลังให้ถือปฏิบัติตามอีกด้วยดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านให้ยังจิตให้ร่าเริงแจ่มใสในทานกุศลที่ตั้งใจมากระทำในครั้งนี้และที่ตั้งใจจะกระทำทุกครั้งสืบไปคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการ

ฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันกลนกยูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปาทวันตราย

0: กายภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานจิตไปพร้อมกับพรพระนะยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุ

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะ
3: สาธุครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมกันสั่งสมบุญแบบนี้ปลื้มๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์

0: จานะครับมาร่วมกันถวายพระทหารถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับถ้ามาวันอาทิตย์เรียนเชิญที่สภาธรรมกายสากลเราจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ก็สามารถประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปได้เช่นกันครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com เข้าไปแล้วจะพบกับเมนูต่างๆให้ท่านได้เลือกกดรับชมตามความต้องการหรือรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่า Zoom Application นะครับกดเข้าไปที่ไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติครับรับชมแล้วอย่าลืมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการกดไลค์กดแชร์รวมกันคอมเมนต์อนุโมทนาบุญเอาบุญมาฝากซึ่งกันและกันและที่สำคัญครับอย่าลืมแชร์ลิงก์แบบนี้หรือแคปเจอร์หน้าจอไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราได้สั่งสมบุญและไม่พลาดทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือทาง donate.dkesimen.org ค่ะซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยนะคะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญก็คือทาง LINE Official นั่นเองID Line ก็คือ @ธรรมกายาและสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะ
0: ครับเป็นช่องทางง่ายๆที่จะทำให้เราได้สั่งสมมหาทานบารมีในทุกๆวันครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทยธรรมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยความปลื้มปิติใจและขอบคุณนะครับทุกข้อความคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มของการถ่ายทอดสดสถานี GBN by DMC คุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์และทีมงานถ่ายทอดสดต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยองค์กรพระพุทธศาสนานำโดยคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงร่วมกับสมาคมบัณฑิตล้านนาและพุทธบริษัท4จังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญใหญ่ร่วมสืบสานอารยประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงและเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนธูปพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสเข้าถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่คุณธนิตธรวณิชยสิทธิ์จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานโครงการตักบาตรก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสจะได้กล่าวเปิดงานตักบาตรอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบให้แก่กิ่งกาชาดเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงร่วมกับทางคณะผู้จัดงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นการแบ่งปันความสุขและสร้างกำลังใจต่อกันหลังจากนั้นผู้มาร่วมงานทุกท่านได้รวมใจนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คุณณัฐธิวรวินีกัญจนวสิริจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาคุณสารินาคริณเรศและคุณวิสิทธิ์เกียรติอนันต์ได้นำกล่าวคำถวายพระทหารนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายต่างๆพร้อมทั้งเป็นผู้แทนถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้อมอุทิศบุญกุศลให้แด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงเพื่อสืบสานอารยประเพณีการตักบาตรให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ดินแดนล้านนาและการตักบาตรนอกจากจะเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักการให้อันเป็นทางมาแห่งบุญที่จะนำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัท4ในอำเภอสันกำแพงที่มีใจสมัครสมาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวในการย่อยกพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างสิ่งที่ดีงามแก่สังคมทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงดินแดนหัตถกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายคเนศคำนนครับนายอำเภอสันกำแพงครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเปิดงานนะครับซึ่งถือว่า

0: เป็นงานมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับของอำเภอแสนแพงก็คือการตักบาตรนะครับพระ1,345รูปนะครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบครับอำเภอแสนแพงครบ345ปีนะครับซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ก่อร่างสร้างเอื้อนขึ้นมานะครับจนเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในงานนี้ครับก็โดยการนําของทางคณะสงฆ์อำเภอแสนแพงนะครับท่านพระครูวิมลนะครับญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์ในข้อทางคณะสงฆ์นะครับในอำเภอแสนแพงนะครับในพื้นที่อำเภอดื่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ300กว่าวัดนะครับ1,345รูปนะครับตลอดจนถึงความร่วมมือของศูนย์ราชการนะครับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่นะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองหรือต่างจังหวัดนะครับก็หลั่งไหลกันนะครับมาร่วมทำบุญใหญ่นะครับซึ่งเป็นมหาบุญในวันนี้นะครับอยากล้นหลามนะครับซึ่งในกิจกรรมในงานวันนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะครับของพี่น้องประชาชนเป็นการทำรูปความรองศาสนานะครับส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคีนะครับเป็นการส่งเสริมในว่าทำที่ดีงามนะครับซึ่งสิ่งของทําบุญในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราจะได้รวบรวมนะครับเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นอกเหนือจากนั้นก็ได้รวบรวมนะครับส่งต่อให้ทางคณะสงฆ์ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีปัญหาในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยในขณะนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของสิ่งของทำบุญเราก็จะรวบรวมนะครับมอบให้กับทางกิ่งกาชาดอำเภอแสนแพงนะครับที่จะได้นำไปนะครับมอบให้ส่งต่อให้กับทางกลุ่มกอบบางในพื้นที่ของอำเภอแสนแพงซึ่งเรามีทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ยากจนนะครับกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่นะครับซึ่งเป้าหมายเรามีอยู่ประมาณ 3-4 พันรายนะครับก็จะได้รวบรวมนะครับสิ่งของต่างๆเหล่านี้เข้าไปมอบไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom.02.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

มดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซลและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

การนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลก

อย่าเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่าถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วหรืออะไรต่างๆให้ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาลแม้ตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กเด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายทำเฉยๆไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เฉยๆนิมิตที่เราไม่ได้ติดเมื่อเวลาที่เรานิ่งสนิทนิมิตก็มาติดเราเป็นของจริงอยู่ภายในเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆไปเรื่อยๆอย่าตั้งใจเกินไปวางใจเบาๆค่อยๆประคับประคองใจของเราไป

ผู้ชมคะคุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภเพิ่มเติมว่าอาการต่างๆที่กล่าวมาในข้างต้นตลอดจนประสบการณ์ภายในทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราฝึกก้าวหน้าขึ้นเราเริ่มมีสมาธิอ่อนๆขึ้นมาแล้วนะคะดังนั้นเราพึงหมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายทำใจเฉยๆในทุกประสบการณ์แล้วเราจะสมปรารถนาได้เข้าถึงดวงธรรมภายในองค์พระภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนที่เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นไอ้สะอาด

ริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่

ที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบรรเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นใหม่เห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณแก่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไป

ีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นจังที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุข

ที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคและดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสใสเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมและสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์

ที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ่อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกาย

ือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายรูปภูมิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก

ที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละจะพูดจำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี้แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยวิริยกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำตลอดต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจากทุกท่านจะได้ตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วยังได้จัดเตรียมภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตมาร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าพิธีบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่มีอนิสงส์สุดจะนับจับประมาณนี้ได้ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติเบิกบานใจของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้เดินทางมาสืบสานอริยประเพณีอันดีงามและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราษฎร์และกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพภาโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์เป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราษฎร์กัลยาณมิตรดัสตินแสงอินทิราชและกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรสารสิน
ศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรคณิษฐาโพธิสารและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom.02.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ทิรังคาระชาดกชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงในสมัยพุทธกาลครั้นเมื่อท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านเศรษฐีก็ยังคงเอาใจใส่บำรุงพระภิกษุสงฆ์อยู่อย่างสม่ำเสมอทานทั้งหลายที่ท่านบริจาคนั้นมากมายจนมิอาจประมาณค่าได้ณซุ้มประตูที่5ของเรือนท่านมีเทวดามิจฉาทิฏฐิองค์หนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ทุกครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธสาวกเสด็จผ่านเข้าไปในเรือนเทวดาองค์นี้จะไม่พอใจทุกครั้งเพราะต้องอุ้มลูกลงไปอยู่ยังพื้นดินเนื่องจากมีคุณธรรมต่ำกว่าแต่เทวดาก็ได้แต่เก็บความไม่พอใจนี้ไว้ในใจไม่กล้าที่จะนำไปบอกแก่ท่านเศรษฐี
1: ขืนเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันจะหาทางบอกเศรษฐียังไงให้ดูไม่น่าเกลียดดีนะ
0: ในคืนหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้แผ่รัศมีปรากฏกายให้บุตรชายของท่านเศรษฐีเห็นพร้อมกับกล่าวว่าน
1: ี่พ่อหนุ่มฝากบอกพ่อของเจ้าเถอะนะว่าเลิกทำทานเสียเถิดแล้วก็ไม่ต้องให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาหรอกจะทำทานไปทำไมทำไปสมบัติก็หมดไปเปล่า
0: บุตรชายเศรษฐีได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธยิ่งนักที่เทวดาบังอาจพูดจาดูหมิ่นพระรัตนตรัยและได้ไล่ให้มิจฉาทิฏฐิเทวดาออกไปจากเรือนทันที
2: บังอาจมากท่านมาพูดจายิ่งนี้ได้อย่างไรออกไปจากเรือนของเราเดี๋ยวนี้นะ
0: หลังจากนั้นท่านเศรษฐีก็ยังคงเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยและหมั่นให้ทานอยู่เป็นนิดจนกระทั่งช่วงหนึ่งก็ถึงความยากจนลงโดยลำดับ
3: สมบัติของเราเริ่มล่อยหรอลงแล้ว
0: เมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั้นมิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้ถือโอกาสเข้าไปในห้องของเศรษฐีแล้วยุยงให้เลิกทำทาน
1: เห็นไหมที่ท่านจนลงเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยมัวแต่ทำทานนั่นไงทรัพย์สมบัติจึงได้หมดไปเช่นนี
0: ้เศรษฐีเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ไล่ให้มิจฉาทิฏฐิเทวดาออกไปจากบ้านทันที
3: ท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงอยู่ดีๆจะมาให้เราเลิกทำทานไม่มีวันซะหรอกไปออกไปจากเรือนข้าเดี๋ยวนี
0: ้เมื่อเป็นเช่นนี้มิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้คิดและสำนึกผิดจากนั้นจึงได้ไปหาท้าวสักกะเทวราชขอร้องให้ท่านช่วยพูดกับท่านเศรษฐีให้
1: ท่านท้าวสักกะเทวราชได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดช่วยไปพูดกับท่านเศรษฐีทีว่าข้าเนี่ยสำนึกผิดแล้ว
2: ไม่ได้หรอกท่านท่านน่ะได้กล่าวถ้อยคำอันไม่สมควรออกไปถ้าอยากให้เศรษฐีให้อภัยท่านแล้วก็ท่านต้องไปตามทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีที่หายไปกลับคืนมายังคลังให้หมดเป็นการทำคุณไถ่โทษท่านเศรษฐีน่ะอาจจะยกโทษให้ก็ได้นะ
0: เมื่อเทวดามิจฉาทิฏฐิได้รับเทวองค์การแล้วก็รีบไปตาม

0: าสมบัติจนเรียบร้อยจากนั้นจึงไปขอให้ท่านเศรษฐียกโทษให
1: ้คงต้องให้พระบรมศาสดาอดโทษให้แล้วว
0: ันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงได้นำมิจฉาทิฏฐิเทวดาไปยังเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบจากนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีบุคคลผู้กระทำกรรมลามกในโลกนี้เมื่อกรรมอันเป็นบาปนั้นยังไม่ให้ผลบุคคลผู้นั้นยังได้รับความสุขความเจริญอยู่ต่อเมื่อใดกรรมอันเป็นบาปนั้นให้ผลตนจึงได้รับผลแห่งบาปนั้นเมื่อจบพระคาถาเทวดานั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลจากนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสยกย่องท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยและมีความเห็นอันบริสุทธิ์แล้วจึงตรัสเรื่องคติรังคารชาดกขึ้นดังนี้ในอดีตกาลณกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีราวกับโอรสพระราชาเมื่อมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นก็เป็นผู้รอบรู้ชำนาญในศิลปศาสตร์ทั้งปวงสร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับเศรษฐีผู้เป็นพ่อเป็นอย่างยิ่ง
1: เก่งมากลูกพ่อฉลาดอย่างเนี้ยโตขึ้นเจ้าจะสบาย
2: ขอรับท่านพ่อลูกอยากโตขึ้นแล้วเก่งเหมือนท่านพ่อให้จงได้ขอรับ
1: เก่งอย่างเดียวไม่พอนะลูกรักเจ้าต้องเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรและทำทานบ่อยๆเหมือนอย่างพ่อด้วยนะ
2: ขอรับท่านพ่อลูกจะเป็นคนดีขอรับ
0: แต่แล้ววันหนึ่งเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดาพลันสิ้นชีวิตลงชายหนุ่มบุตรชายเศรษฐีจึงได้รับทรัพย์สมบัติของเศรษฐีสืบทอดต่อจากผู้เป็นบิดามานับแต่บัดนั้น
3: ท่านพ่อจงไปสู่สุคติเถิดลูกจะขอเติบใหญ่เป็นคนดีไม่ให้ท่านพ่อต้องผิดหวังแน่นอน
0: เศรษฐีหนุ่มผู้เป็นบัณฑิตนี้มีน้ำใจดีงามมีความเมตตากรุณายิ่งนักปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทั้งหลายจึงได้สร้างศาลาบำเพ็ญทานเพื่อไว้บริจาคสิ่งของให้ชาวบ้านขึ้น6แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4ที่ใจกลางเมืองและที่ประตูบ้านของท่านเอง
3: เราต้องสร้างศาลาบำเพ็ญทานขึ้นเยอะๆจะได้แจกจ่ายของให้ชาวบ้านได้ทั่วถึง
0: เศรษฐีหนุ่มบริจาคทานเป็นอันมากทุกๆวันด้วยคิดอยู่เสมอว่าสมบัติทั้งปวงนั้นแม้เมื่อตายไปแล้วก็นำไปใช้ไม่ได้ไม่เพียงแต่เท่านั้นเศรษฐีหนุ่มยังหมั่นรักษาศีล5และอุโบสถศีลตามการอยู่เสมอ
2: ไม่ต้องแย่งกันนะครับวันนี้เราเตรียมของมาเยอะพอแจกทุกคนอยู่แล้ว
4: วันเนี้ยข้ามารอรับบริจาคตั้งแต่ตี5กว่าจะได้รับป้าเข้าไปตั้งบ่าย3แน
5: ่อุ้ยนี่เขาว่าเอาเวลาที่มานั่งรอน่ะไปทำมาหากินดีกว่าไหมมือเท้าก็มีจริงๆเลย
4: น้อยแน่ทำมาเป็นพูดในตอนที่ข้ามาถึงตอนตี5น่ะข้าก็เจอเจ้ากลางมุ้งรออยู่ก่อนแล้วเนี่ยชะ
5: ชะอุ้ย
0: ในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่7วันจึงออกบิณฑบาตโดยเหาะมายังเรือนของเศรษฐีเนื่องด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทราบด้วยญาณว่าเศรษฐีผู้นี้ปรารถนาพระโพธิญาณหากได้ทำบุญกับท่านจะได้บุญบารมีให้เข้าถึงพระโพธิญาณได้ง่ายขึ้น
3: ฮะนั่นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเรือนของเราแล้วโชคดีเหลือเกินรอวันนี้มานานแล้วทีนี้แหละเราจะได้ทำบุญใหม่สร้างมหาทานบารมีสักทีต้องรีบให้คนรับใช้จัดเตรียมภัตตาหารไปถวายท่านซะแล้ว
4: นายท่านขอรับได้เวลาอาหารเช้าแล้วขอรับ
3: วางก่อนเถอะเจ้ามองไปที่ด้านนอกนั่นสิเห็นไหมว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ข้างหน้า

0: าเรือนของเราแล้วตอนนี้เจ้ารีบไปรับบาตรจากพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่หน้าประตูเรือนก่อนเถอะ
1: โอ้จริงด้วย
2: ได้เลยครับนายท่านเอ้าเจ้าไปสิ
1: อ้าวผู้สดิบดีนึกว่าจะออกไปเอง
3: ในขณะเดียวกันนั้นเองพญามารก็ได้เฝ้าดูการกระทำของเศรษฐีหนุ่มมาโดยตลอด
4: ไม่ได้กาหละหากปล่อยให้เศรษฐีหนุ่มได้สร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้โอกาสที่จะบรรลุพระโพธิญาณก็จะยิ่งเร็วขึ้นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ฉันอาหารมาถึง7วันแล้วถ้าไม่ได้อาหารอีกเพียงวันเดียวต้องถึงแก่ชีวิตแน่ๆ แล้วทีเนี้ยโอกาสในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ก็จะหมดลงดังนั้นเราต้องขัดขวางเอาลูกไฟปลายกันนี้ไปกินซะเถอะ
3: พญามารสำแดงอิทธิฤทธิ์เสกลูกไฟขนาดยักษ์ขึ้นจากฝ่ามือแล้วปล่อยลูกไฟยักษ์นั้นโดยมีเป้าหมายพุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: ฮะนั่นไงพระองค์อยู่ตรงนั้นนี่เองแต่เอ๊ะเหมือนมีแสงอะไรพุ่งลงมาน่ะผีพุ่งใต้หรือไงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันกลางวันแสกๆจะเห็นผีพุ่งใต้ได้ชัดเพียงนี้เชียวหรือเนี่ย
3: ยังไม่ทันที่คนรับใช้จะเดินไปถึงลูกไฟขนาดยักษ์จากพญามารก็พุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าเสียงดังกึกก้องกัมปนาทมารฟ้าถล่มกลุ่มไฟโผล่พุ่งขึ้นมาอย่างน่ากลัวบังเกิดกลายเป็นหลุมฐานขนาดใหญ่ร้อนแรงปานไฟนรกขวางทางอยู
1: ่ไอ้แย่แล้วหลุมฐานเพลิงขนาดใหญ่อย่างเนี้ยแล้วเราจะข้ามไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
3: เมื่อเห็นว่าหลุมฐานเพลิงขนาดใหญ่ขวางทางอยู่เช่นนั้นทำให้ไม่สามารถที่จะเดินไปรับบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แน่แล้วคนรับใช้จึงรีบกลับมารายงานให้เศรษฐีหนุ่มทราบ
1: แย่แล้วขอรับนายท่านไม่รู้มีหลุมฐานเพลิงขนาดมหึมามาจากที่ไหนมาขวางอยู่หน้าเรือนเนี่ยบ่าวไม่สามารถออกไปรับบาตรมาได้จริงๆขอรับ
2: เฮ้ยๆๆเจ้าตาฝาดไปหรือเปล่าอย่ารนให้มากนักสิมันจะเป็นไปได้ไง
1: บ้านะสิข้าเห็นจริงๆนะไม่เชื่อไปดูเลยไม่มีให้เตะเลยเอ้าง
5: ั้นเจ้าลองออกไปดูหน่อยสิ
2: ได้เลยขอรับข้าไม่รนเหมือนเจ้านี่หรอกครับเพ้อเจ้อสุด
3: ๆเมื่อคนรับใช้อีกคนออกไปดูก็พบเห็นหลุมฐานเพลิงขนาดใหญ่จริงตามที่คนรับใช้คนแรกได้รายงานไว้
2: ไม่จริงไม่จริงนี่เราฝันไปแน่ๆไหนลองยิงตัวเองดูสิเอ้ยกระเจ็บนี่ว่าเราไม่ได้ฝันไปนี่ว่าของจริงนี่ชัวร์ไม่มั่วนิ่ม
3: เมื่อเห็นดังนั้นคนรับใช้ก็รีบกุลีกุจอกลับมารายงานให้เศรษฐีหนุ่มทราบโดยทันที
2: นายท่านครับมีหลุมเพลิงขนาดใหญ่ขวางทางเราอยู่จริงๆขอรับน่ากลัวมากๆครับข้าน้อยขนลุกไปหมดแล้วไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยอกอิดแปดจะแตก
5: งั้นหรือดูท่าพญามารคงต้องขัดขวางไม่ต้องการให้เราทำทานเป็นแน่แท้แต่พญามารเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกว่าเราไม่สะดุ้งกลัวเลยแม้แต่น้อยต่อให้มีมารอีกนับร้อยนับพันแสนก็ไม่อาจทำให้เราหวั่นไหวได้หรอกวันนี้แหละจะได้รู้กันว่ามารหรือเราที่จะเป็นผู้ที่มีกำลังและอานุภาพมากกว่ากัน
2: นายท่านครับจะออกไปหรือขอรับอย่าเลยขอรับหลุมเพลิงขนาดใหญ่มากนะครับน่ากลัวสุดๆเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอแค่ยืนไกลๆผิวหนังก็จะไหม้อยู่แล้วขอรับกลัว
1: โอ้โหข้าว่าเจ้าเนี่ยรนกว่าข้าหลายเท่าเลยนะเนี่ย
3: เศรษฐีหนุ่มไม่ได้หวั่นไหวและหวาดกลัวต่อความร้อนแรงของหลุมฐานเพลิงแต่อย่างใดเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นจึงรีบจัดเตรียมภัตตาหารเพื่อจะนำไปถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยตนเอง
5: ต่อให้หลุมใหญ่ขนาดไหนหรือร้อนเพียงใดก็หยุดเราไม่ได้หรอกพญามารเอ๋ย
3: ทางฝ่ายพญามารนั้นก็ยังคงเฝ้ามองดูการกระทำของเศรษฐีหนุ่มพลางกระยิบยิ้มย่องอย่างสะใจในสิ่งที่ตนได้กระทำลงไป
4: ทำเป็นเทพไปเถอะเศรษฐีหนุ่มเราจะดูสิว่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป สะใจจริงๆ

0: คนไม่มีทางสู้เนี่ย
1: ฟังนะพญามารเราจะไม่ยอมให้ท่านมาขัดขวางการบำเพ็ญทานของเราเป็นอันขาดและจะไม่ยอมให้ท่านทำลายชีวิตพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยวันนี้แหละจะได้รู้กันว่าเราหรือท่านใครจะมีพลังและอนุภาพมากกว่ากัน
0: ก็เอาสิเศรษฐีหนุ่มข้าก็อยากรู้นะว่าเจ้าจะมีดีสักแค่ไหนโอ้ยหัวเลาะจนเมื่อยกรามไปเลยวันเนี้ย
2: เศรษฐีหนุ่มหาได้ใส่ใจคำถากถางดูถูกจากพญามารไม่กลับตั้งจิตมุ่งมั่นมองไปที่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยใจบริสุทธิ
1: ์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าศีรษะของข้าพระพุทธเจ้าจะทิ่มลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้แต่ข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการบำเพ็ญทานเป็นอันขาดขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดรับพัตทหารที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายนี้ด้วยเถิด
2: เมื่อกล่าวจบเศรษฐีหนุ่มก็กระชับภาชนะที่ใส่อาหารไว้มั่นแล้วตัดสินใจวิ่งตะลุยฝ่ากองฐานเพลิงขนาดยักษ์เข้าไปโดยทันทีท่านใดนั้นปาฏิหาริย์ก็บังเกิดเมื่อปรากฏดอกบัวใหญ่บานสะพรั่งผุดขึ้นมาจากหลุมฐานเพลิงนั้นเข้ามารองรับเท้าทั้งสองข้างของเศรษฐีหนุ่มที่กำลังวิ่งอยู่บนกองฐานเพลิงยักษ์อยู่พอดี
1: แปลกจังมีดอกบัวผุดขึ้นมาได้อย่างไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย
2: ไม่เพียงเท่านั้นละอองเกสรมากมายยังได้ลอยฟุ้งขจรขจายตกลงมาบนศีรษะและลำตัวของท่านเศรษฐีราวกับละอองทอง
1: ฮะอัศจรรย์ยิ่งนักเราไม่รู้สึกร้อนเลยแม้แต่น้อย
2: มหาชนที่ยืนมุงต่างตกตะลึงกับเหตุอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้น
3: เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
4: นั่นสิเป็นไปได้ยังไงเนี่ยวิ่งโดยที่พัตตาหารไม่ตกเลย
3: นี่มันมีไอ้ที่ควรจะตะลึงมากกว่านั้นอีกนะมัวแต่ไปดูอะไรกันอยู่นะนะ
2: ส่วนพญามารเมื่อรู้ว่าไม่สามารถขัดขวางเศรษฐีหนุ่มได้ก็ล่าถอยกลับไป
0: จ้าฝากไว้ก่อนเถอะวันหน้าจะมาทวงคืน
2: จากนั้นเศรษฐีหนุ่มก็ยืนอยู่บนดอกบัวนั้นพร้อมกับน้อมนำอาหารใส่ลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าร
1: ู้สึกอิ่มใจจริงๆลองถ้าเรามีใจทำทานสักอย่างก็ไม่มีอะไรมาขวางทางเราได้หรอก
2: หลังจากพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงรับอาหารนั้นมาฉันแล้วก็ได้กระทำอนุโมทนาจากนั้นจึงทรงโยนบาตรขึ้นไปบนอากาศแล้วทรงเหาะกลับไปยังป่าหิมพานต์ท่ามกลางความตื่นตะลึงของมหาชนที่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นเศรษฐีจึงกล่าวให้โอวาทพรรณนาถึงการบำเพ็ญทานและรักษาศีลแก่มหาชนณที่นั้นคนเหล่านั้นต่างเลื่อมใสศรัทธาและบำเพ็ญบุญไปจนตลอดชีวิต

ผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีและเพื่อนสามิกเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะวันนี้ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นช่องที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องความจริงแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องความสุขนะฉันเป็นช่องแห่งความสุขหลวงพี่เองก็ชอบความสุขเพราะว่าพระอุปัชฌาย์ให้ฉายาสุขิโตนะแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาอย่างยิ่งนะก็คือความสุขตามพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแล้วทุกคนเกิดมาถ้าจะมีความสุขก็ต้องเกิดมาทำเป้าหมายชีวิตเนาะก็ขอมอบบทเพลงเข้าสู่รายการฉันเกิดมาแล้วนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ความสุขเดือนนี่อะไรเอ่ยเดือนกรกฎาคมเนาะ

เอื่อนถ้ามีโอกาสได้มาลงเนาะเพราะทุกคนก็ต้องมาเกิดใช่ไหม นะขณะเดียวกันก็วันนี้ก็จะนะมาแบ่งปันนะเรื่องของนะในหัวข้อเรื่องความสุขเหมือนกันก็เรียกว่าความสุขนะของสมณะนะความสุขของสมณะเรียกว่านะที่บอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาอย่างยิ่งคือความสุขเนาะนะชีวิตเพศสมณะนะซึ่งแปลว่าผู้แสวงหาความสงบเนี่ยหรือผู้สงบนะก็ปรารถนาความสุขและเป็นความสุขที่แท้จริงด้วยคือความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมเจริญ

โยคนะปริยธรรม9ประโยคแห่งเมืองเสียงแคนดอกคูณอ๋อนะดอกคูณนี่ของภาคไหนเอ่ยอีสานนะส่วนเสียงแคนดอกคูณจะเป็นจังหวัดไหนท่านฉายาชโยด้วยนะแล้วก็มีเป็นปริยธรรมประโยค9ลองเดาสิจังหวัดไหนเอ่ยนะมีเสียงบอกขอนแก่นนะโปรดติดตามช่วงต่อไปนะมาแล้วก็นะก่อนอื่นก็จะเข้าสู่บรรยากาศของโครงการจัดปฏิบัติธรรมเนาะนะเดี๋ยวพระอาจารย์นะนี่คือโครงการปฏิบัติธรรมเนาะเจริญสมาธิภาวนานะที่เกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะซึ่งตั้งแต่สร้างวัดขึ้นมาท่านก็มีมโนมณีพานนะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีขณะเดียวกันนอกจากวัดพระธรรมกายแล้วนะก็ต้องการที่จะทั้งสังฆมณฑลเนาะว่าเราจะอยู่วัดเดียวไม่ได้ก็ปรารถนาให้พระภิกษุทุกรูปนะได้เข้าถึงเป้าหมายชีวิตของการมาบวชนะของการทำก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งซึ่งระหว่างเส้นทางนั้นนะของชีวิตนักบวชนะชีวิตสมณะก็นะทั้งความสะอาดจากการประพฤติของการรักษาศีลความสว่างจากการประพฤตินะทำสมาธินะแล้วก็ความสงบอันเกิดจากปัญญานะที่เป็นภาวนามยปัญญานะแต่ด้วยความเสียสละของพระทุกรูปในยุคนี้นะบวชมาก็ต้องทำหน้าที่นะหลายมิตินะบางองค์ก็เป็นเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดบางองค์ก็เป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนะพระเขาเรียกพระสังฆาธิการก็คือเป็นพระที่มีบทบาทในการเป็นเสาหลักในการค้ำจุนพุทธศาสนาทั้ง 30,000 วัดเนาะตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นต้นไปเนี่ยนะขณะเดียวกันก็นะเป็นโอกาสนะที่วัดเราก็ได้จัดนะโครงการกฐิน 30,000 วัดนะไปช่วยท่านนะในมิติของศาสนสถานนะในการดูแลบำรุงนะปัจจัย 4นะเท่าที่เราจะมีส่วนพอทำได้นะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งนะที่นะศิษยานุศิษย์นะตั้งใจนะร่วมกันทำบุญนะบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมะครบรอบวาระ82ปีนะแล้วก็เป็นความตั้งใจของท่านด้วยนะที่จะทอดกฐิน 30,000 วัดนะให้กับวัดทั้ง 30,000 นะโดยที่ 10,000 วัดแรกนี้ก็วัดละ 100,000 บาทนะแล้วก็อีก 20,000 ก็วัดละ 10,000 บาทนะก็ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันให้รีบรวยเลยเนาะให้รีบเป็นส่วนทีอนุโมทนาร่วมกันสาธุนะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งใจนิมนต์ท่านมาส่งตัวแทนมาอย่างน้อยจังหวัดละ10รูปนะจำกัดด้วยสถานที่เนาะนะคือห้องปฏิบัติธรรมนี่จุนะโดยการนั่งอาสนะนี่นะก็ได้เต็มที่ไม่เกินประมาณสัก 1,000 เนี่ยก็แน่นมากแล้วนะขณะเดียวกันก็มีที่ขบฉันรับฉันอาหารแล้วก็รวมถึงที่พักนะแล้วก็บริบทของเจ้าหน้าที่ด้วยงานนี้ก็ไปจัดกันที่ World Peace นะเขาใหญ่นะนครราชสีมาเนาะโคราชก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่ท่านได้มาบำเพ็ญสมณธรรมกันนะว่าแล้วก็ขอเข้าสู่นะบรรยากาศด้วยบทเพลงเพลงนี้ก่อนเนาะเพลงชีวิตพระชีวิตที่ดีที่สุด

ธุนะสาธุสาธุเนาะก็คือว่าผู้ที่มาบวชเป็นพระหลวงพ่อได้เคยบอกแต่รูปก็ต้องบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมามากเนาะจึงสามารถที่จะหลุดออกมาจากเขาเรียกว่ากระแสของทางโลกได้นะที่มีรูปรสกลิ่นเสียงเป็นจากกามกุลทั้งหลายแต่ว่าเรามาบวชเนี่ยเราก็ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เนาะก็ถือว่ายังเป็นนักเรียนวิชาชีวิตนะเป็นนักเรียนวิชาชีวิตก็ต้องเขาเรียกว่าสอบผ่านไปทีละพรรษาทีปรรษาทีละปีทีละปีเนาะนะตั้งแต่นวกะนะ3ปีแรกมัชฌิมะ5ปีเถระ10ปีมหาเถระ20ปีนะก็ต้องนะก็เรียกว่าอดทนนะทนหิวบำเพ็ญตบะนะแล้วก็ไม่ประมาทนะตราบกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจในชีวิต

แต่ว่าในเส้นทางที่ยาวไกลนะมันก็เหมือนใกล้นะเพราะเราอยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกนะถ้าเราเอาใจมาอยู่กับตัวนะอยู่กับความสุขภายในทำงานที่แท้จริงเนาะซึ่งทำตรงนี้ได้ก็ต้องบอกว่าก็ได้ญาติโยมพุทธบริษัททั้ง4นะมีศรัทธามีความเข้าใจสนับสนุนปัจจัย4เนาะซึ่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะการจัดปฏิบัติธรรมนะเจริญสมาธิภาวนาพระสังฆาธิการ77จังหวัดทั่วประเทศก็เพราะว่าพวกเราช่วยกันเนาะช่วยกันนะปัจจัยที่ญาติโยมมาสนับสนุนนะผ่านหลวงพ่อผ่านพระธรรมกายก็แปรเปลี่ยนเป็นสถานที่อาหารบุคคลธรรมะนะงานนี้จัดขึ้นวันที่26มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมประมาณ7วันนะซึ่งต้องบอกว่าไม่ง่ายสำหรับการดูแลพระถึงพันรูปเนาะทีมงานอีกนะหลายร้อยชีวิตเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าตั้งแต่เรื่องอาหารนะสมัยเรา22เมษายนนี่นะเราก็จัดพัฒนาการตั้งแต่เช้ามืดเลยนะนะจนกระทั่งนะบ่ายเย็นค่ำนะล้างจานนะงานนี้เราต้องทำกันตั้งทุกวันเลยทุกวันเลยตั้งแต่เช้าเนาะแล้วด้วยสถานที่ที่ไปจัดต่างจังหวัดนั้นทีมกองกำลังอาสาสมัครบวกกับที่พักก็มีข้อจำกัดฉะนั้นเราเลยต้องใช้ทุกอย่างประโยชน์สูงประหยัดสูตรกองกำลังที่มีอยู่นะนะกว่าร้อยชีวิตในการดูแลพระภิกษุนะเพราะหวังบุญที่อยากให้ท่านเนี่ยได้ประพฤติธรรมแล้วก็มีกำลังกายกำลังใจกลับไปทนุบำรุงพุทธศาสนางั้นทีมอาหารก็ทีมโภชนาการนะนำทีมโดยหลวงพี่ชยุทธนะแล้วก็ทีมงานนะโภชนาการก็ยกทีมไปเลยเนาะยกภาชนะไปเลยเนาะไปดูแลนะแล้วก็ตั้งใจให้ท่านปลอดกังวลเรื่องนี้เลยนะนะแล้วก็พระที่ไปก็มีพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอายุทั้งพรรษาอายุทั้งชีวิตอย่างก็เยอะเลยเนาะดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจให้ท่านสะดวกเนาะนะจะได้ประพฤติทำปลอดกังวลก็ไม่ต้องมีไลน์บุฟเฟ่เลยจัดฉันวงนะทุกวงเนี่ยประมาณสักร้อยวงเนาะจัดฉันวงนะทุกวันเลยทั้งเช้าทั้งเพลนะงานนี้นะต้องนะจนหลวงพี่ชัยยุทธบอกงานนี้จริงๆหนักกว่า22เมษายนนะเพราะว่าด้วยกองกำลังที่มีจำกัดนะแล้วก็ต้องจัดทุกวันนะแต่ที่สุดแล้วก็สามารถทำได้สำเร็จนะก็ขอโมทนาทีมงานพระทหารด้วยเนาะสาธุรวมถึงทีมสถาบันพัฒนาโยชนโลกอาสาสมัครทุกส่วนนะเจ้าภาพนะแม้ไม่ได้บอกบุญอย่างเป็นทางการแต่พอทราบข่าวก็จิตเป็นกุศลอยู่ไกลแค่ไหนก็อุตส่าห์นั่งรถไปถวายพัฒนาหารนะทำให้หลวงพี่เชื่อเลยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนเคยถามหลวงพ่อธรรมะว่าถ้าบวชกันหมดนี่ใครจะใส่บาตรนะหลวงพ่อบอกเดี๋ยวเทวดามาใส่นะงั้นนะก็เหมือนเราทุกคนอยากได้บุญเนาะผู้มีศรัทธาผู้มีปัญญาเนาะฉะนั้นเนื้อนาบุญอยู่ไหนเราก็อยากไปทำบุญกับเนื้อนาบุญนะรวมถึงทุกภาคส่วนเลยนะทั้งสามเณรนะจากจังหวัดเลยจากลาดหลุมแก้วปทุมธานีก็ยกกำลังกันไปดูแลเสนาสนะนะจัดเสนาชนะเช้าสายบ่ายค่ำอาสนะว่าพันผืนทุกวันให้เป็นระเบียบนะให้สะอาดระเบียบนะนะพอท่านเข้ามาก็เหมือนได้ห้องใหม่ทุกวันนะหรือที่พักเองก็นะจัดแจงอย่างดีนะพาท่านเข้าที่พักดูแลเรื่องจีวรการซักนะให้ท่านไม่มีเครื่องกังวลนะครับพระภิกษุเจ้าหน้าที่ตัวแทนทุกจังหวัดการก็ส่งมาเป็นทีมงานพี่เลี้ยงเกือบ200ชีวิตเนาะในการที่ดูแลนะแล้วก็คิดก็เรียกว่าศักยภาพนวัตกรรมทำยังไงนี่นะนะท่านจะส่งผ้าซักยังไงซักเสร็จกลับไปแล้วไม่หลงไม่หายนะแล้วจะเขียนชื่อยังไงให้ไม่เลอะจีวรท่านนะอะไรเงี้ยก็คิดกันนะทั้งเรื่องเนี่ยสถานที่อาหารการจัดการปัจจัย4เนาะคือชีวิตพระมันเรียบง่ายไงแต่ว่าเราต้องในเวลาจำกัดก็อยากให้ท่านมีเวลาอยู่กับตัวเองมากที่สุดนะส่วนเรื่องภาระหน้าที่ทั้งหลายก็เราก็ถือว่าเป็นบุญบารมีนะเพราะวันหนึ่งถ้าเราได้บวชเป็นพระนะเป็นพระสังฆาธิการนะบุญที่เราทำไว้ในการให้ท่านประพฤติปฏิบัติสะดวกเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติสะดวกเขามีดวงตาเห็นธรรมเขาถึงทำได้โดยง่ายนะก็เอาบุญมาฝากนักเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะว่าแล้วก็นะบางท่านก็อาจจะได้รับชมภาพนะผ่านเครือข่ายโซเชียลแล้วนะแต่วันนี้ก็มาเป็นทางการเดี๋ยวเรามารับชมกันเนาะก็ภาพแรกเดี๋ยวมาดูกันนะบรรยากาศนี่นะก็คือในวันที่26นะในวันที่26เนี่ยพระสังฆาธิการก็เขาเรียกว่าพระสังฆาธิการนะเดินทางมาจากทั่วประเทศ77จังหวัดนะจำนวนถึง 1,000 กว่ารูปนะปรากฏการที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่

เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วก็พรรษาสูงสุดถึง57พรรษาเราดูมันยัตยางนะถ้า57เนี่ยโหอายุท่านจะเท่าไหร่นะนะเกือบ80เลยนะเนาะก็นี่มาดูภาพนะนี่ท่านก็เดินกลางมาเลยภาคใต้ก็มักจะมาถึงก่อนที่ไกลมักจะมาถึงก่อนเนาะนะภาคใต้ไกลๆก็มาถึงกันก่อนแล้วก็ลงทะเบียนทีมงานลงทะเบียนบอกว่าตั้งแต่รับลงทะเบียนมานี่โอ้โหครั้งนี้แบบท่านสงบเสงี่ยมสง่างามนะเพราะว่าท่านจะเป็นพระสังฆาธิการได้นี่นะพรรษาการหน้าที่การงานท่านเนี่ยก็ทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีขันติโสระจะนะมีทั้งความอดทนมีทั้งมารยาทสงบนะที่เรียบร้อยนะท่านก็จะนั่งแล้วก็

รอเจ้าหน้าที่เรียกนะก็เป็นบรรยากาศที่สร้างความประทับใจให้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในการต้อนรับท่านนะก็ลงทะเบียนกันตั้งแต่เย็นของวันนั้นเนาะนะแล้วก็มีการถ่ายภาพเก็บเป็นประวัติศาสตร์นะในโครงการไว้เนาะนี่ก็เป็นนะวันและในค่ำคืนแรกเราก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะเวลา 18.30 นี่เราก็นึกภาพตามเหมือนได้บำเพ็ญสมณธรรมไปด้วยเนาะกับพระสังฆาธิการกว่า 1,000 รูปโอ้โหแล้วนึกดูนะ 1,000 รูปนั่งกันนะแล้วก็นะนั่งกัน77จังหวัดทั่วประเทศมาสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกันเสียงสวดมนต์ไพเราะกระหึ่มกึกก้องนะเพื่อสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเนาะโอ้โหเนาะนี่นะก็นะเพราะว่าตอนที่มีโอกาสมาทำบุญ22เมษาแม้จะเป็น 40,000 วัดนะแต่โอกาสช่วงที่ทำภาวนาก็เป็นช่วงสั้นๆนะเพื่อเตรียมกายวาจาใจเป็นเนื้อหน้าบุญกับโยมแต่หลักๆก็จะเป็นการถวายทานสร้างมหาทานบารมีเนาะนะแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องของการประพฤติธรรมเลยเนาะประพฤติธรรมล้วนๆเลยนะเป็นแก่นเลยเนาะนะฉะนั้นก็เป็นบรรยากาศนะแล้วก็พอหลังจากทำวัดเย็นเสร็จนะพระครูสมุทานินปุญญนันโทนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายประธานดำเนินงานเนี่ยท่านก็กล่าวต้อนรับนะกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนนะการปฏิบัติธรรมเนาะงานนี้เนาะก็เป็นภาพที่นะพระครูสมุทานินปุญญนันโทนะลงปฏิสันถารนะกับพระสังฆาธิการทุกๆรูปเลยเนาะนะแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จนะก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะเป็นภาพอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะที่ทั้งพระทั้ง77จังหวัดเนี่ยผู้แสวงหามรรคผลนิพพานแสวงหาความสุขจากความสงบเนี่ยมาประพฤติธรรมกันนะแล้วงานนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีเนื้อนาบุญนะใดจะเลิศประเสริฐยิ่งไปกว่าพระภิกษุสงฆ์นะซึ่งโครงการนี้เกี่ยวเนื่องกับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งเป็นโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยเชิญชวนศิษยานุศิษย์สร้างบุญใหญ่เพื่อการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกนี่นะอันพูดง่ายว่าพระท่านก็กลั่นนะเพื่อว่าปัจจัยที่หาไม่ได้โดยยากของโยมพอทำบุญแล้วก็จะได้นะได้บุญมากนะพอบุญมากนี่ก็ต้องเกิดจากเจตนาบริสุทธิ์นะวัตถุทานบริสุทธิ์แล้วก็บุคคลบริสุทธิ์ตั้งแต่ตัวเราเองก็มีศีลนะครับพระภิกษุสงฆ์เนื้อนาบุญก็นะบริสุทธิ์ด้วยเนาะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนี่นะโหเป็นภาพที่มหัศจรรย์มากนะเขาเรียกว่าทุกทีเราเคยเห็นโยมที่ไปสัมมนานะหรือว่าแต่งานที่เป็นครั้งแรกเลยที่มีพระภิกษุนะที่เป็นพระสังฆาธิการด้วยนะเดินทางจากทั่วประเทศด้วยความสมัครใจมากันจริงๆจะมาเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของก็เรียกว่าสถานที่อย่างที่บอกเนาะก็นี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกจังหวัดนะแล้วก็อีกหลายจังหวัดเดี๋ยวกลับไปน่าจะไปจัดปฏิบัติธรรมนะในพื้นที่ด้วยเนาะเดี๋ยวก็นี่นะหลังจากนั้นก็นะก็จะมีตัวแทนพระกองภาวนาเนาะที่นะได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อมายาวนานเลยเนาะนะก็ได้พระมหาสมศรียติสุโรนะปริยนธรรมประโยค9ด้วยเป็นพระอาจารย์ภาวนาได้แสดงธรรมเกี่ยวกับการประพฤติธรรมซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะบรรยากาศในค่ำคืนนี้ก็เป็นไปด้วยการปฏิบัติธรรมนี่นะพระมหาสมศรียติสุโรเนาะท่านก็นั่งสมาธิกับหลวงพ่อมายาวนานนะท่านเองก็ไม่ได้ออกไปไหนยาวนานเลยเนาะนะนี่ก็ถือว่าครั้งนี้พระกองภาวนาก็จะได้นะเดินสายในการมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนหลวงพ่อเนาะมาแบ่งปันมาสนทนาทำการประพฤติธรรมกันนี่แล้วก็พระสังฆาธิการเนี่ยทุกรูปเป็นผู้มีบุญบารมีที่ได้มีโอกาสมาประพฤติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะได้ทำทั้งศีลสมาธิปัญญาให้บังเกิดขึ้นสมเป็นพุทธบุตรเป็นเนื้อนาบุญและเป็นแสงสว่างแห่งโลกนะก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะใน

ใจและพอท่านเป่งเสียงสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันในภาพพันรูปทำให้นึกถึงสมัยพุทธกาลที่มีพระอรหันต์นับร้อยแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งเดินมาบอกโอ้ทำไมเสียงเงียบสงบเหมือนไม่มีใครเลยเนาะนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หลวงพี่ได้ประสบได้เห็นได้ฟังได้ยินนะแล้วก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองด้วยก็ปลื้มๆเนาะนะเช้าวันที่27ก็เสียงก้องกังวานกันทีเดียวนะนี่แล้วก็บรรยากาศก็ยังไปเรื่อยๆนะด้วยความสุขความสงบนะเรียบง่ายนะพอรุ่งเช้าขึ้นมาก็พระมหาพรชัยนี่พระมหาพรชัยนะนะพระมหาพรชัยท่านก็นะพระมหาพรชัยวรชโยบเรียนธรรม9ประโยคนะเป็นพระอาจารย์ภาวนาอีกรูปหนึ่งนะซึ่งเป็นตัวแทนหลวงพ่อนะได้แสดงธรรมการประพฤติธรรมในแต่ละสายก็มีเป้าหมายไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันพระสัมมาเจ้าตัดสอนมนุษย์ไปตามนะจริตอัธยาศัยนะนั่นก็เป็นประเด็นที่ท่านนะมาแบ่งปันฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะในคำสอนเจ้าโดยที่เราก็ท่านก็ยกนะตัวอย่างของพระภิกษุสงฆ์ที่ดำเนินรอยตามมรรคผลนิพพานคำสอนพระสัมมาเจ้าแล้วก็เห็นผลก็คือหลวงปู่ปากน้ำนะที่ท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายได้เข้าถึงวัฏธรรมกายเนาะนะก็ให้เป็นกำลังใจกับพระภิกษุทุกรูปนะที่กำลังเดินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะขณะเดียวกันอีกวันนึงเนี่ยนะพอในช่วงภาคบ่ายก็จะเป็นพิธีเปิดนะพิธีเปิดนะของโครงการปฏิบัติธรรมนะโดยพระเดชพระคุณพระเทพสีมาพรนะเป็นตัวแทนนะของเจ้าพระคุณสมเด็จนะพุทธาจารย์ที่ว่านะท่านโดยสุขภาพนะจึงมอบหมายนะพระเดชพระคุณพระเทพสีมาพรเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดบึงนะพระอารามหลวงเป็นประธานเนาะนี่นะก็ท่านก็ได้รับความเมตตาท่านก็เมตตานะแล้วก็เดินทางมานะแล้วก็ให้โอวาทแล้วก็นะให้อย่างเป็นกันเองเนาะให้พระภิกษุทุกรูปได้เบิกบานในธรรมนะแล้วก็มีตัวแทนของนะของพระสังฆาธิการนะได้ถวายกรวยดอกไม้นะนะตั้งแต่รองเจ้าคณะจังหวัดระนองนะเจ้าวาดวัดธรรมกายผู้ช่วยเจ้าวาดนะพระครูธรรมธรอารักษ์ยานนโขพระครูสมุทานินบุญญานันโทเป็นต้นเนาะก็เป็นบรรยากาศนะที่เป็นไปด้วยนะเขาเรียกว่าความเคารพในธรรมนะเคารพในสังฆาเถระนะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นทีเดียวของคณะพระภิกษุสงฆ์เนาะที่ได้มาพบปะเจอกันเนาะขณะเดียวกันพระครูสมุทานินก็นะผู้ช่วยเจ้าวาดก็เป็นผู้ที่นะอ่านกล่าวโอวาทเนาะนี่นะพระครูสมุทานินปุญญนันโทนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมกายประธานดำเนินงานเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการนี้อ๋อนี่นะท่านก็ได้นะและในโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิครั้งนี้นะก็มีพระภิกษุสงฆ์จาก77จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,195 รูปนะที่กล่าวรายงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาช่วยงานในโครงการนี้442คนนะรวมพระสังฆาธิการและพระเจ้าหน้าที่ตลอดถึงคณะทำงานถึง 1,637 ท่านนะที่อยู่ณ World Peace Valley แห่งนี้นะอ๋อนะเขาเรียกว่าฉะนั้นระบบสาธารณูปการทุกอย่างนะที่วัดพระธรรมกายหรือทีมงานทุกอย่างในการตั้งรับนะถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมมายาวนานคงจะไม่สามารถรองรับบุญใหญ่นี้ได้เนาะนี่นั้นในฐานะพระครูสมุทานินผู้ดำเนินงานก็ประธานเนาะก็จะกล่าวรายงานเนาะนี่แล้วก็ถ่ายภาพหมู่เนาะถ่ายภาพหมู่เป็นภาพบรรยากาศของพิธีเปิดในวันที่27เนาะนะก็เป็นภาพนะที่งดงามนะสงบเสงี่ยมสง่างามนะและภาพนี้ก็จะเป็นนะกำลังใจให้กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลต่อไปเนาะนะก็พอหลังจากพิธีเปิดเสร็จก็นะพระมหาสมศรียติสุโรนะนะประเด็นธรรม9ประโยคนะพระอาจารย์ภาวนาได้แสดงธรรมเรื่องสมถะวิปัสสนาและธรรมในภาคปฏิบัตินะบางท่านอยากจะรู้ว่านี่นะนี่นะญาติโยมโรงเรียนในบ้านสันติฝันก็มีบุญนะเนี่ยนะได้รู้นะปกติในห้องนี้ก็จะมีแต่พระเข้าไปเนาะนะญาติโยมทั่วไปก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ได้เข้าไปก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่พระสนทนากันนะซึ่งก็เป็นประเด็นก็คือที่ปูพื้นฐานหรือเล่าสู่กันฟังเรื่องสมถะวิปัสสนาและธรรมในภาคปฏิบัตินะ
เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติทั้งสายบ่ายในวันนี้

รวมถึงตลอดในโครงการนี้นะเอาเข้าจริงคือท่านเองก็ประพฤติปฏิบัติมามากเนาะเพียงแค่เรามาแบ่งปันแล้วก็สนทนานะนะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศถึงความสุขของความสงบนะเรียบง่ายแต่ทรงพลังเนาะนี่เนาะและขณะเดียวกันก็นี่นะต้องบอกว่างานนี้หลวงพ่อธรรมชโยนะก็เป็นพระที่รักการประพฤติปฏิบัติธรรมอุทิศตนนะเพื่อพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะมีไปอย่างต่อเนื่องจนครบ7วันเป็นเหตุการณ์หัศจรรย์เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นบรรยากาศในการที่นะพระอาจารย์มหาสมศรีนะได้นะหลังพิธีเปิดก็ได้เข้าสู่บรรยากาศของการเจริญสมาธิภาวนานะนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะว่าแล้วก็นะเราก็เข้าสู่บรรยากาศนะก็ให้เข้าสู่บรรยากาศของความสงบเนาะเขาเรียกว่าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันนะหนึ่งนอกหนึ่งในนะฟังแล้วก็เราจะได้เข้าถึงจิตใจของผู้ที่แสวงหาความสุขภายในโดยเฉพาะสมณะนะซึ่งแปลว่าผู้สงบเนาะ

สาธุเนาะนะพอหลังจากวันแรกนะที่ได้มีพิธีเปิดต้อนรับอย่างเป็นทางการนะรับโอวาทนะแล้วก็ทราบภาพรวมของการที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ได้มีการเรียนรู้ถ่ายทอดแบ่งปันนะก็ต้องบอกว่านะพระสังฆาธิการทุกรูปนะทั้งจาก77จังหวัดเนี่ยตลอด28 29 30นะวันต่อมาเนี่ยนะได้เจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่รอบเช้ามืดนั่งสมาธิกันเต็มห้องทุกรอบเป็นห้องสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดียิ่งแห่งพระพุทธศาสนาเลยเนาะก็เป็นภาพบรรยากาศที่นะก็เรียกว่าและอย่างหนึ่งธรรมชาติถ้าเราเคยไปปฏิบัติธรรมพนาวัดนะหรือว่าที่เวอร์พีซนะพอช่วงมาวันใหม่ๆแน่นอนว่ามันก็จะต้องเจอความฟุ้งนะเจอก็เรียกว่าต้องเรียนรู้อุป

สรรคนะของสมาธินะว่าเราจะทำอย่างไรเนาะนะเราก็ต้องไม่ต่อต้านนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องแต่งเติมนะขณะเดียวกันก็ต้องไม่ติดตามด้วยฉะนั้นก็จะมีการแนะนำแล้วก็การสอบถามนะบรรยากาศของการทำสมาธินะควบคู่กันไปด้วยเนาะซึ่งตอนนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าพระอาจารย์นี่นะก็พระอาจารย์กองภาวนานะนะก็มีทั้งพระมหาพรชัยวรชโยประเด็นธรรม9ประโยคพระสิทธิพรนะสุทธมานโสเนาะนะพระมหาสาธิตสมาจโรนะก็ได้แนะนำประพฤติปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนับพันได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นภาพทัศนานุตริยะเป็นภาพอันประเสริฐยิ่งที่หาดูได้ยากในโลกยุคนี้เนาะโอ้ก็เป็นภาพเดินเราดูนะโอ้โหนะก็นี่นะพี่พระมหาสาธิตเนาะนะนะก็เป็นภาพที่นะที่บอกว่าเกิดขึ้นครั้งแรกจริงๆเนาะนี่นะนะภาพนี้นะหยุดนิ่งนะแบบเข้าไปนี่ตอนประพฤติธรรมนี่เหมือนไม่มีพระสักรูปเลยนะโอ้แบบว่านิ่งเงียบสงบเลยเนาะก็นะก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่านะมีคำอยู่ประโยคนึงบอกว่านี่นะก็ให้นักเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันในลองอ่านพร้อมๆกันสินะอ่านว่าอะไรเอ่ยความเพียรใดเล่าจะเลิศประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงสันติสุขภายในเนาะนะเราจะเพียรทำงานเพียรเลี้ยงลูกเพียรนะทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยที่สุดเราก็อยากได้ความสุขแต่ว่าความสุขนั้นนะมันจะเกิดได้จากใจที่หยุดนิ่งงั้นเราต้องเพียรหยุดเพียรนิ่งเนาะถึงจะเข้าถึงสันติสุขภายในเนาะก็ต้องทำควบคู่กันไปกับภารกิจเนาะนะทำควบคู่กันไปกับภารกิจฉะนั้นแล้วก็พอได้ฟังธรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็มีการประชุมกลุ่มเลยเนาะนี่มีการบรรยากาศการประชุมกลุ่มนะซึ่งกันนะในวันนี้นะก็มีนะในช่วงนี้ก็มีการสนทนาธรรมกลุ่มย่อยแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะประสบการณ์ปฏิพฤติปฏิธรรมถึง48กลุ่มนะแยกกันตามลำดับช่วงพรรษาบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจและความรู้ในธรรมที่กว้างขวางขึ้นจากการที่มาประพฤติธรรมร่วมกันนะก็มีทั้งพระชุดกองภาวนาพระแล้วก็นะพระน้องชุดกองร้อยนะก็มานะกราบถวายความเคารพนะพระสังฆาธิการแล้วก็ร่วมนะเป็นผู้ดำเนินในการประชุมเนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะใครติดขัดอะไรก็จะนะนำรวบรวมคำถามแล้วก็ไปทั้งตอบในวงย่อยแล้วก็ในวงใหญ่พูดถึงคำถามอย่างพวกเราเองในห้องนี้ใครนั่งสมาธิแล้วปัจจุบันยังฟุ้งอยู่บ้างมีไหมฟุ้งนะง่วงหลับนะไม่มีนะมีนะทีนี้

นะเรียกว่าจะฟุ้งน้อยฟุ้งมากไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับไว้ให้แก้เพียงแค่ลืมตาเท่านั้นแหละฟุ้งว่าแน่ก็แพ้แค่ลืมตาเนาะถ้าฟุ้งหยาบๆนะก็คือบอกว่าฟุ้งแล้วเราคิดตามอ่ะคิดนะคิดตามเนี่ยนะเราก็จะต้องลืมตาเลยช่วยได้แต่ถ้าเป็นฟุ้งละเอียดคือแบบฟุ้งแต่

ผู้เป็นสายโลหิตแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเป้าหมายเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่มรรคผลนิพพานเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะนี่นะเป็นบรรยากาศนะให้เราได้เห็นบรรยากาศเนาะฉะนั้นทุกคืนวันก็อิ่มเอิบนะกับนะบรรยากาศสถานที่อากาศโอโซนที่ดีนะสัปปายะอาหารนะด้วยศรัทธาญาติโยมขณะเดียวกันก็นั่งสมาธินะก็มีพระนะจากกองภาวนานะแล้วก็เพื่อสามิกนะที่มารักการประพฤติปฏิบัติธรรมนะศีลสมาธิเสมอกันก็เป็นบรรยากาศที่อิ่มเอิบนะกับหยุดกับนิ่งนะในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นไปทุกๆวันเลยเนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านะดังพระบาลีที่ว่านะสมาธิภาวนาภาวิตาภาหุลีกตานะอาสวานังนะขยายะนะสังวัตตินะสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายนะนะก็นี่ก็เขาเรียกว่านะเราวิธีแก้อยากก็ต้องหยุดเนาะนะดูไปเฉยๆนะแล้วก็นิ่งๆบ่อยๆว่าแล้วก็ให้ฟังเพลงนี้สักเพลงหนึ่งนะนะก็เรียกว่านะเราไม่มีวิธีการอื่นใดนะที่จะชนะกิเลสนะนะยิ่งเราไปคิดมันก็เข้าทางเขาเลยเนาะนะนะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องหยุดกันนิ่งนะที่หลวงปู่บางน้ำหยุดเป็นตัวสำเร็จนะส่วนถ้ามีความคิดนี่ก็นะดูเฉยๆเดี๋ยวฟังเพลงนี้นะอย่าต่อต้านความคิดเนาะ

ฉะนั้นวิธีทำจิตให้บริสุทธิ์นะก็นะมีวิธีเดียวก็คือหยุดกันนิ่งเนาะนะมีความคิดก็ดูไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะนะเป็นผู้ดูที่ดีอย่าเป็นผู้กำกับเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ประพฤติธรรมที่ท่านเองก็นะได้นะอยู่ท่ามกลางเพื่อสมิกแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นแล้วในวันที่1เนี่ยก่อนที่จะเดินทางกลับอีกวันนึงก็มีการสนทนาธรรมกันนะของเขาเรียกว่านะเขาเรียกในความเขาเรียกในหัวข้อที่ว่าความมั่นคงเนาะนะก็คือความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานะการประพฤติธรรมกับความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานะก็พระภิกษุนับพันรูปก็ได้ฟังแล้วก็ทัศนะพระสังฆาธิการที่เป็นตัวแทนออกมาพูดคุยทำให้ได้รับประโยชน์ในการมาครั้งนี้เนาะก็เป็นบรรยากาศนี่นะครับหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิต่อเนื่องกันมา 5-6 วันเนาะก็วันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าเมื่อเรากลับไปแล้วเนี่ยเราจะประพฤติธรรมขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ของพระสังฆาธิการแล้วก็จะบูรณาการอย่างไรให้ไปอยู่ในการชีวิตของเราเนาะนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตอนนี้นะแก่นนะนะที่จะทำพุทธศาสนารุ่งเรืองนะญาติโยมมีศรัทธานะก็คือการประพฤติธรรมนะเข้าถึงความสุขจากความสงบภายในซึ่งเป็นสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้ในโลกเนาะนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะสอนได้ดีเท่ากับนะนะซึ่งเป็นคำสอนของผู้รู้นะที่เก็บไว้ในนะพระไตรปิฎกแล้วก็พระสงฆ์เราก็จะเป็นผู้ที่สืบทอดถ่ายทอดเนาะนะขณะเดียวกันก็ในค่ำคืนนะวันสุดท้ายนี่ก็นะมีเขาเรียกพิธีปิดเนาะพิธีปิดเนาะก็มีเขาเรียกว่าภาคบ่ายวันนั้นนะก็ในพิธีภาคบ่ายนะหลังจากที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคือวันที่1เนี่ยได้มีพิธีรับประกาศนียบัตรจากโครงการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรานุวัฒน์นะกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3นะเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหารเนาะเป็นประธานสงฆ์ในการมอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทคติธรรมแด่พระสังฆาธิการจาก77จังหวัดทั่วประเทศนะแล้วก็ว่าจากท่านรองสมเด็จเนาะก็เป็นบรรยากาศที่นะแล้วก็นะนั่งฟังโอวาทนะด้วยความอบอุ่นใจนะที่มีพระสังฆ์พระกรรมตัวแทนกรรมการเถรสมาคมมาสนับสนุนนะมาเห็นนะนะแล้วก็นะแล้วขณะเดียวกันก็ได้รับเกียรติบัตรนะนี่เป็นบรรยากาศที่ทุกองค์เลยเนาะได้ขึ้นมารับกิริบัติจากท่านรองสมเด็จโดยตรงหมดเลยเนาะนี่แล้วก็มีการเก็บภาพหมู่ร่วมกันเนาะนะแล้วก็พอในค่ำคืนนั้นก็นะพอหลังจากที่ปลื้มเนาะในค่ำคืนนั้นพระครูสมุทานินเนี่ยนะปุญญานันโทท่านก็นะเป็นคืนสุดท้ายนะก่อนที่จะเดินทางกลับเนาะนะอีกวันหนึ่งประพฤติธรรมร่วมกันแล้วก็เดินทางกลับนะท่านครูสมุทานินผู้ช่วยเจ้าวาดนั่นก็เป็นประธานดำเนินงานได้มาอนุโมทนาบุญในการประพฤติธรรมในครั้งนี้กับพระสังฆาธิการทุกรูปนะแล้วก็นำมาประมวลภาพนะกิจกรรมที่เราได้มาอยู่ร่วมกันในครั้งนี้เนาะนะแล้วก็เปิดโอกาสเปิดก็เรียกว่ามีโอเพนแชทให้ทุกรูปได้มาเข้าบรรยากาศในกลุ่มออนไลน์นะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะแล้วก็มีอะไรก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะนะแล้วก็พระครูสมุทานินพร้อมทั้งได้น้อมนำโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยว่าพระสังฆาธิการทุกรูปเนี่ยนะนะเป็นผู้สั่งสมบารมีมามากข้ามภพข้ามชาติทำให้ได้มาบวชได้มาเป็นสมณบารมีในพุทธศาสนานะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองหมู่ญาติชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายช่วยปิดประตูอบายเยภูมิเปิดประตูสวรรค์และหนทางนิพพานให้กับเพื่อนมนุษย์พระสังฆาธิการทุกรูปเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งนอกจากนี้ท่านยังได้เล่าถึงนโยบายของหลวงพ่อธรรมชโยที่ดำริในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่จะช่วยกันฟื้นฟูพุทธศาสนาในยุคนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะซึ่งเราก็ทำ 30,000 มาปีนี้ก็จะครบเป็นปีที่3เลยนะเฮทิกเลยเนาะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะที่ท่านได้

0: ขาเรียกว่าพูดคุยในค่ำคืนสุดท้ายนะเราเป็นตัวแทนหลวงพ่อธรรมะในการขอบคุณอนุโมทนาเนาะก็เป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็เราก็นั่งสมาธินะก่อนพักผ่อนนะโดยพระมหาพรชัยวรชโยนะประเด็นธรรมโยค9ก็ได้มาสรุปนะการประพฤติปฏิบัติธรรมนะที่หลวงพ่อท่านนะให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตพระนะซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้ทำเป็นแบบอย่างเมตตาแนะนำพระภิกษุกับวัดพระธรรมกายมาโดยตลอดทำให้ตัวท่านเองรักประพฤติธรรมเหมือนมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อมาตลอดนะตั้งแต่บวชมาเป็นสมณเณรจนกระทั่งบวชเป็นพระหลวงพ่อธรรมชโยบอกท่านว่าแม้เรียนจบปริยัติธรรมก้าวแล้วก็ก้าวนอกได้แล้วก็ขอให้ได้ก้าวในด้วยนี่ก้าวในคือมรรค4ผล4นิพพาน1นะก็เหมือนมาแบ่งปันนะก็เป็นบรรยากาศในค่ำคืนนะแห่งความสุขนะแล้วก็นี่พระสังฆาธิการทุกรูปนั่นก็นะก็อีกวันหนึ่งก็ยังขบฉันพัตตะสวดมนต์ทำวัดเช้าประพฤติธรรมขบฉันพัตตาหารแล้วก็นึกถึงบุญบารมีมาตลอดโครงการอธิษฐานให้ผู้มีบุญได้สนับสนุนโครงการนี้ให้มีแต่ความสุขนี่นะท่านก็ให้พรญาติโยมนะนอกจากให้พรทุกวันอยู่แล้ววันนี้ก็ประมวลบุญเลยเนาะความเจริญรุ่งเรืองมีดวงตาเห็นธรรมนะที่สำคัญได้น้อมบุญที่เกิดจากการประพฤติธรรมถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยด้วยนะผู้ดำริโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดทำให้เกิดโครงการประพฤติธรรมเจริญสมาธิภาวนานะพระสังฆาธิการ77จังหวัดทั่วประเทศนะพระภิกษุนะคือเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใดยิ่งกว่าเนาะนี่นะก็น้อมนำบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อนะแล้วก็อนุโมทนาเจ้าภาพทุกคนหันพวกเราทุกคนนะที่มีส่วนสนับสนุนทำบุญมาก็นะให้เป็นส่วนถีมาเศรษฐีกันทุกคนเลยนะสาธุนะก็เป็นบรรยากาศในค่ำคืนนี้เนาะก็นะก็สุดท้ายนี้ก็นะฟังพระสักรูปนึงนะก่อนที่เราจะได้เข้าสู่บรรยากาศทบทวนโอวาทนะนี่นะเป็นไฮไลท์อีกช่วงนึงเนาะแล้วก็นะเรามาดูความประทับใจของพระสักรูปนึงที่เป็นตัวแทนนะพระครูปฏิภาพระครูปฏิภาณนะธรรมรสเนาะ
1: เป็นความโชคดีของพระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษและเป็นโครงการที่ดีมากสามารถรวมพระสงฆ์ในระดับพระสังฆาธิการได้มานั่งเจริญสมาธิร่วมกันการได้มาอบรมครั้งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประทับใจเพราะเป็นครั้งแรกคือหนึ่งแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของสถานที่พอมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสถานที่สัปปายะก็ต้องขอบอกตามตรงว่ามาแล้วไม่อยากกลับเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นห้องพักและสถานที่โดยรอบเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมแล้วก็สิ่งที่ประทับใจต่อมาก็คือการได้เจอเพื่อนสมณะด้วยกันที่มีความเป็นกันเองมีมารยาทอันงดงามของวัดพระธรรมกายนี่จะมีความเรียบร้อยในเรื่องของมารยาทการปฏิสันถารการวางตัวอะไรละสิ่งหลายอย่างดูแล้วเกิดความศรัทธาแล้วก็มีความสุขด้วยที่ห้องปฏิบัติธรรมก็ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความรู้ซึ่งที่จริงธรรมะที่ได้ฟังก็ไม่ได้หนีจากหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่ถ้าเราฟังดีๆมันเป็นคำพูดที่ล้ำสมัยนะอย่างเช่นสติกับสบายเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือหลักคำสอนคือต้องให้มีสติอยู่ทุกเมื่อมีสติแล้วจะเกิดความสบายตามมาเองประทับใจสื่อการสอนคำพูดง่ายๆที่เข้าใจง่ายอย่างเช่นสม่ำเสมอแท้จริงแล้วก็คือหลักของอิทธิบาท4นั่นเองอันนี้ชัดเจนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่เราทำนั่นก็คือการเจริญสติเจริญสมาธิมีวิริยะก็คือสม่ำเสมอนั่นเองก็คือความเพียรคุณต้องมีความเพียรนะคุณต้องสม่ำเสมอนะอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการสังเกตนิยามคำว่าสังเกตแท้จริงแล้วก็คือการมีสติสังเกตอยู่ในปัจจุบันขณะ

สติเรากำหนดถ้าหากว่าเราปราศจากการกำหนดคำว่าสังเกตก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นความโชคดีของพระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษและเป็นโครงการที่ดีมากสามารถรวมพระสงฆ์ในระดับพระสังฆาธิการได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจปลื้มใจที่เห็นเจ้าอาวาสเห็นเจ้าคณะตำบลพระสังฆาธิการทุกระดับที่ท่านมาแล้วก็ได้มานั่งเจริญสมาธิร่วมกันสวดมนต์โอ้โหเป็นพลังที่เหมือนมนต์สะกดให้เราอยู่ในความสุขนะมันเป็นบุญอย่างยิ่งเสียงสวดมนต์เนี่ยมันดังกึกก้องเกิดพลังนะมีความสุขนะเกิดปีติมีความสุขมากอยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นทุกๆปีเพื่ออยากให้พระสังฆาธิการรุ่นต่อๆไปนั้นได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศอันเป็นสถานที่ของพระสงฆ์ทั่วประเทศโดยที่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของรูปใดรูปหนึ่งนะสถานที่ตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ของพระสงฆ์ทุกรูปในประเทศไทยที่สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีเมตตาที่ท่านมีวิสัยทัศน์มองการไกลในอนาคตที่ท่านมอบสถานที่เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์ประเทศไทยได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ

0: ธุนะก็นะเป็นความรู้สึกความประทับใจของพระครูปฏิภาณธรรมรสเนาะก็เป็นเจ้าอาวาสนะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเนาะจริงๆก็มีหลายท่านที่สัมภาษณ์ไว้ก็จะนะเดี๋ยวก็คงค่อยๆทยอยนะพวกเราก็สามารถติดตามในโซเชียลในเพจได้เนาะในค่ำคืนนี้นะก็นะผลงานเป็นของทุกท่านผลบุญเป็นของทุกคนนะวันนี้เราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะทำบุญกับหลวงพ่อแล้ววัดพระธรรมกายเองก็ตั้งใจเนาะนะวันนี้เราได้มานะสร้างความรุ่งเรืองความมั่นคงให้กับพุทธศาสนาอีกขั้นหนึ่งนะนะก็ถือว่าขั้นภาวนาเลยเนาะทานศีลภาวนาเนาะนะท่านพวกเราเองก็นะประพฤติปฏิบัติธรรมเนาะนะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะถ้าเรามีโอกาสนะพบหลวงพ่อนะท่านคงถามนะเป็นไงลูกนะใจอยู่ไหมนะใจหยุดไหมนะสว่างไหมนั่งสมาธิเนาะท่านตอนนี้เราก็นะพระเห็นพระโยมเห็นพระเนาะให้พวกเราได้เข้าถึงพระภายในและในค่ำคืนนี้นะอย่างที่เกริ่นแล้วไฮไลท์นะสำคัญยิ่งเลยวันนี้พิเศษเลยก็คือว่ามีทบทวนโอวาทภาคพิเศษเนาะที่จะมาให้พวกเราได้รับฟังนะนะจากทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมธรรมจังหวัดนะลูกหลวงพ่อที่ไปทำหน้าที่ในทุก77จังหวัดเนาะตอนนี้เรามีสาขาในประเทศ125ศูนย์สาขาเนาะซึ่งเป็นจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดนะนะตอนนักรบมหาชโยประเรียนธรรม9ประโยคนะแห่งเมืองเสียงแคนดอกคูณนะเดี๋ยวเชิญรับฟังกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเรา
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดูยูLove me
1: more. I love you like เ
2: ชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเยลโล่และเจ๊เขียวสายแ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: จ้ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้ะ

0: มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า

ี่แหละจะสู่สำเร็จในการเป็นมหาเศรษฐีหรือบรมเศรษฐีทำนี้นะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกภพทุกชาติกันจ้าขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานกว่าน้ำตาลเขาบอกจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดโอ้จะเชื่อได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับเนาะตอนนักรบพระมหาชโยปทอ9แห่งเมืองเสียงแคนดอกคูณ
1: จ้า
0: อยู่ไหนเมืองเสียงแคนดอกคูณ
1: ขอนแก่น
0: เหรอเขาก็ไม่บอกเนาะวันนี้จะพาไปทัวร์อีสาน

0: เอ๊ะทางเหนือนี่ถิ่นไทยอะไรนะถิ่นไทยงามวิทำเป็นไม่รู้เดี๋ยวทางเหนือถิ่นอะไรจ๊ะ
1: ถิ่นไทยงาม
0: โอ้เก่งเนาะอีสานล่ะ
1: ถิ่นไทยดี
0: ถิ่นไทยดีนะใต
1: ้ถิ่นไทยอุดม
0: กลาง
1: ถิ่นจอมไทย
0: โอ้โหเก่งเนาะกราบขอรับหลวงพ่อจะครบอย่างสูงครับครับผมพระมหาวรพงศ์กุศลชโยปทเก้า
1: สาธุ
0: ประธานสงฆ์ทุดงคสถานแก่นตะวันที่ไหนจะแก่นตะวัน
1: ขอนแก่นครับ
0: รู้ได้ไงเนี่ยและประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่น
1: สาธุ
0: ดูนะโอ้โหรอด้วยนี่นี่จะรอปทเก้าพระมหาวรพงศ์กุศลชโยเอาเป็นประธานสงฆ์ทุดงคสถานแก่นตะวันขอนแก่นใช่ไหมจ๊ะ
1: คร
0: ับ พ่อครับครับถ้าจะมีใครสักคนที่เข้าวัดพระธรรมกายต่างๆอย่างจำความไม่ได้
1: เออครับ
0: หนึ่งนั้นก็คง

0: เป็นผมนี่แหละครับ
1: จ้า
0: จำความไม่ได้เนาะแล้วจำอะไรได้บ้างเนี่ย
1: จำอะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะตอนที่เข้าวัดครั้งแรกผมอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นมีเหตุผลเนาะขณะที่เด็กคนหนึ่งกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ผมกลับถูกโยมพ่ออุ้มขึ้นรถบัสสายบุญจากขอนแก่นมุ่งหน้าสู่วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกเดือนเลยแล้วใครจะไปคิดครับว่าเด็กใส่เสื้อกล้ามตัวเล็กๆที่นั่งอยู่ข้างคุณยายจาในวันนั้นจะเติบโตมาเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่นในวันนี
1: ้
0: ในวันนั้นนะยังรอตั้งแต่วันนั้นเลยนะรอมาถึงวันนี้เลยนี่

0: คนไหนอ่ะ
1: ก่อน
0: ใ
1: ส่เสื้อกล้ามคร
0: ับ โอ้
1: เสื้อน้องหมา
0: ครับอ๋อจนกระทั่งอายุ14ปีผมได้บวชเป็นสามเณรในโครงการสามเณร 10,000 รูป
1: สา
0: ธุโอ้นี่อัศจรรย์เนาะแล้ววันนั้นเองชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเลยครับเพราะทุกครั้งที่ห่มผ้ากาสาวพัดผมอยู่ไหนจ๊ะผมอ๋อนี่นะจะรู้สึกภาคภูมิใจยังบอกไม่ถูกราวกับได้สวมชุดนักรบที่กำลังออกศึกสงครามทีเดียวครับ
1: โอ้
0: โหเมื่อจบโครงการขณะที่เพื่อนๆหลายคนเตรียมกลับบ้านแต่ผมกลับไปความรู้สึกเดียวในใจว่ายังไม่อยากศึกเลยครับ
1: จ้า
0: โอ้โหเพราะใจของเด็กวัย14ปีในวันนั้นเริ่มค้นพบแล้วว่าความสุขที่กำลังตามหามาทั้งหมดอยู่ที่ไหนแต่ก็ต้องจำใจลาสิกขาโอ้มีเหตุผลเนาะเพื่อไปเรียนต่อนี่จ้ะจำใจลาสิกขาพอเรียนจบม.3ผมก็รีบกลับมาบวชอีกครั้งเลยครับ
1: สา
0: ธุจ้ะก็จบโครงการพระอาจารย์ถามว่าสนใจเรียนบาลีไหมตอนนั้นผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบาลีคืออะไรแต่หัวใจมันตอบไปก่อนสมองนี่เนาะผมตอบทันทีว่าบวชครับนี่ถามว่าใครจะบวชนี่เนาะและคำนั้นเองกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในภาคกาสาวพัทยานามาจนถึงทุกวันนี้แล้วพ่อครับช่วงนั้นน่ะยอมแม่ไม่เห็นด้วยเลยครับท่านอยากให้ผมกลับไปเรียนทางโลกมีงานดีๆมีอนาคตมั่นคงเหมือนคนอื่นแต่ยิ่งยอมแม่ห่วงหัวใจผมกลับยิ่งชัดเพราะผมรู้แล้วว่าสิ่งที่กำลังถามหาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้อยู่ในเงินเดือนแต่ซ่อนอยู่ในผ้ากาสาวพัดนี่เอง
1: จ้า
0: โอ้นี่เนาะที่ผ่านมาเจ้าแม่บอกให้ผมไม่อยากอ่านเลย นี่นะไอ้ราศิกขามาตลอดแต่คราวนี้ผมไม่ใจอ่อนแล้วครับจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดในชีวิตบอกกับโยมแม่ว่าโยมแม่ครับขอไปนะครับโยมแม่ครั้งนี้ลูกไม่ใจอ่อนแล้วสอรี่นะโยมแม่

0: จนกระทั่งปีพุทธศักราช2547ผมได้บวชทุกชีวิตได้เข้าไปกราบหลวงพ่อได้รับผ้าไตรจากมือหลวงพ่อและได้ให้สัจจะในใจว่าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโย
1: สา
0: ธุจ้าและวิชาธรรมกายตลอดไป
1: ส
0: าธุจ้าจากวันนั้นชีวิตผมก็เหลือเพียงสองคำสองคำเนาะ
1: ค
0: ือสร้างบารมีและไม่ถอย
1: ส
0: ร้างบารมีและ
1: ไม่ถอย
0: สร้างบารมีและ
1: ไม่ถอย
0: ไม่ถอยนี่อุปสมบทอุทิศชีวิตปี2547หลวงพ่อเมตตาตั้งชื่อรุ่นว่ารุ่นแก้ว60ปีเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อมีอายุครบ60ปีพอดีครับแต่หลวงพ่อครับใบหน้ายังเหมือนอายุ
1: โอ้

0: ไม่ได้อีก
1: โ
0: ก้ฮะแต่ไม่ได้สอบตกใช่ไหมยังไม่ได้ล้มแล้วก็ลุกลุกแล้วก็สู้สู้แล้วก็สอบใหม
1: ่
0: อยู่ชนิดนานถึง

0: มีเต็มจนผมได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ล้มกี่ครั้งโอ้ดีเนาะแต่วัดกันที่ยังลุกขึ้นสู้อีกกี่ครั้งโอ้โหคมคมโอ้โหคมนะจนบางแต่ผมก็ยังถามตัวเองทุกวันว่าจะยอมแพ้เมื่อไหร่ผมเชิดหน้าและคำตอบของมุนเดินทุกครั้งว่าไม่มีวัน
1: อ้าว

ไม่มีคนอ๋อ Norway ไม่ใช่ Have No One พระหลวงพ่อเคยสอนไว้ว่าสิ่งที่ใครทำได้เราก็ทำได้

0: เมื่อตั้งใจแล้วผมจึงเดินเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายใจดีทุกวันอธิษฐานทุกวันนึกภาพตัวเองถือพัดปทก้าวทุกวันสุดยอดเนาะเสียงระฆังให้ชัยชนะก็ดังขึ้นหลวงพ่อครับผมสอบผ่านปทก้าวได้สำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2557มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาถามผมสั้นๆสนใจเป็นประธานจังหวัดขอนแก่นไหมผมกลับตอบสั้นๆคำเดียวว่า
1: ไปครับ
0: ยาวไป
1: คร
0: ับ ครับถูกต้องจ้ะเออแต่ใครจะไปคิดครับว่าคำว่าครับในวันนั้นจะกลายเป็นภารกิจที่ผมรักที่สุดในชีวิตตลอด12ปีที่ผ่านมาผมได้เห็นพระเนนวาสกวติกาแก้วและคนดีเกิดขึ้นนับเป็นเลือนหมื่นคนเมื่อวัดใหญ่มีจัดโครงการอะไรไม่ว่าจะบวชพระบวชสามเณรบวชบาศกบาศิกาแก้วขอบอกว่าจังหวัดขอนแก่นติดอันดับท็อป10ของประเทศมาโดยตลอดครับมีหลักฐานนี่เนาะนี่จ้ะโอ้งานสร้างชนะทายาทภิกษุสามเณรบาศกบาศิกาแก้วมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมแล้วนับหมื่นคน
1: ส
0: าธุนี่นับไปนับมา
1: สาธ
0: ุจ้ะหลายครั้งนะจ๊ะ
1: น
0: ี่
1: ส
0: ่
1: วนหน
0: ึ่
1: ง
0: ส่วนสองส่วนสามยังไม่ได้มาให้ดูก็ผมได้รับหน้าที่เป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่นในปี2557ครับหลวงพ่อครับทุกภารกิจหลวงพ่อผมทุ่มเททำให้ดีกว่าดีที่สุดครับนี่จ้าสาธุจ้าแม้งานนี้จะเหนื่อยจะยากและต้องใช้ความอดทนมากเพียงใดแต่ลูกกลับไปความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ
1: สาธ
0: ุโอ้ถ้ามีความสุขทุกครั้งก็โอเคจ้ะเพราะลูกจำคำสอนหลวงพ่อได้เสมอว่าถ้าเราไม่เหนื่อยแล้วจะเอาบารมีมาจากไหนนี่เนาะและทุกครั้งที่เห็นชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปเพราะการบวชลูกก็ยิ่งมั่นใจคำว่าครับในวันนั้นคือหนึ่งในคำตอบที่ดีสุดของชีวิตครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับครับเมื่อทราบข่าวโครงการสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกลูกดีใจมากแต่พอมองพื้นที่ศูนย์ที่มีอยู่เพียง19ไร่ลูกก็พบความจริงข้อหนึ่งว่าก่อนจะสร้างองค์พระเจดีย์เราต้องสร้าง
1: คน
0: ต้องสร้างแผ่นดินก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่รองรับคนนี่จ้ะเอามีเหตุผลเนาะลูกจึงชวนหมู่คณะช่วยกันสร้างองค์พระเจดีย์จำลองจากกองดินธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นศูนย์รวมของชาวขอนแก่นมีการสวดมนต์นั่งสมาธิเวียนประทักษิณรอบ

0: องค์เจดีย์จำลองจากกองดินนะจ๊ะและชวนผู้มีบุญนำดินจากบ้านของตนมาร่วมสร้างบุญยิ่งชวนคนสร้างบุญใจก็ยิ่งรวมกันยิ่งใจรวมกันแผ่นดินก็ยิ่งขยายออกไปแม้วันนี้จะร่วมแผ่นดินมาเพิ่มได้สันนิษฐานที่กี่ไร
1: ่เพิ่มมา10ไร
0: ่1ไร่เศษเท่านั้นแต่ลูกหลานหมู่คณะก็ยังคงเดินหน้ากลั่นแผ่นดินต่อไปไม่หยุดเพราะแผ่นดินมีแผ่นดินไม่กลั่นไร่เศษนี่เนาะเพราะลูกเชื่อมั่นว่าเมื่อรวมใจคนได้ก็รวมแผ่นดินได้ใช่ไหมและสักวันหนึ่งองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะบังเกิดขึ้นบนแผ่นดินขอนแก่นอย่างแน่นอนครับนี่นะโอ้นี่จะเวียนไปทักษิณรอบรวมใจกลายเป็นดินนะเจดีย์จำลองนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเนาะดีมากเลยนี่นี่ตอนนี้กำลังมองกันทั้งโลกนี่จ้านี่เนาะนี่โอ้โหนี่พื้นที่โดยรวมของทุกดวงสารแก่นตะวันแบ่งออกเป็นสองส่วนคือพื้นที่เดิมเส้นสีเขียวจำนวน19ไร่ซื้อเพิ่มเติมสีเหลืองจำนวน33ไร่ครับเอ๊ะแล้วตอนนี้มีกี่ไร่แล้วจ๊ะเนี่ย19ไร่
1: คร
0: ับ หลวงพ่อครับความคิดถึงคิดถึงทั้งหมดของลูกและหมู่คณะไม่ได้กลายเป็นความเหงาจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างบารมีทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายเราทุ่มเทกันแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแทนความคิดถึงหลวงพ่อโอ้โห

กภารกิจที่ได้รับมอบหมายเราทุ่มเทกันแบบเอาชีวิตเป็นนำพันแทนความคิดถึงหลวงพ่อจนผลงานชวนบวชของจังหวัดขอนแก่นติดท็อป10ของประเทศนี่ไม่ธรรมดาเลยจ้ะต่อเนื่องยาวนานหลายปีเพราะสำหรับลูกแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือการบอกรักหลวงพ่อที่ชัดเจนที่สุดครับคมคมคม

0: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพหนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนถูกตัดขาและเป็นมะเร็งเพราะกรรมใด
2: คุณพ่อของลูกได้เสียชีวิตลงก่อนที่ลูกจะเข้าวัดพระธรรมกายอย่างจริงจังจะไม่ได้ทำตามหลักวิชาเหมือนคุณแม่และลูกเองก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อขณะที่คุณพ่อจากไปแต่ระหว่างที่คุณพ่อมีชีวิตอยู่ลูกก็ได้ให้ท่านทำบุญบ่อยมากแต่หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้ว

ลูกก็อุทิศบุญไปให้ท่านในทุกบุญที่ลูกทำอย่างสม่ำเสมอในขณะที่คุณพ่อมีชีวิตอยู่ท่านมักจะมีเหตุเกี่ยวกับขาข้างซ้ายบ่อยมากเช่นโดนสะเก็ดระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองต่อมาภายหลังได้รับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วกล่าวกับท่านเป็นเบาหวานหมอจึงต้องตัดขาท่านออกแผลหายยากมากลามเน่าจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตคุณพ่อก็ได้จากไปด้วยโรคเบาหวานลามขึ้นสมองแล้วก็เป็นแผลกดทับคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้คุณพ่อโดนตัดขาข้างซ้ายและต้องบาดเจ็บเกี่ยวกับขาข้างซ้ายบ่อยมากและบุพกรรมใดที่ทำให้ท่านเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกลามไปถึงสมองคุณพ่อลูกได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ทุกบุญใหม่คะตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนมีอะไรอยากฝากบอกใครใหม่คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาและนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าที่คุณพ่อต้องถูกตัดขาข้างซ้ายและต้องบาดเจ็บเพราะขาข้างซ้ายบ่อยมากเนื่องจากกรรมในอดีตพ่อเป็นนายพรานชอบใช้กับดักจับสัตว์จึงทำให้สัตว์มักถูกกับดักงับจนขาเป็นแผลบางครั้งสัตว์ติดกับดักอยู่หลายวันจนขาเน่าแล้วพ่อไปเห็นก็ตัดขาที่เน่าทิ้งไปเลยโดยกรรมบาลอธิบาตดังกล่าวจึงทำให้เป็นมะเร็งหรือเนื้องอกลามไปถึงสมองตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่เป็นชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันมีวิมานทองอยู่ใกล้กับคุณแม่ที่เพิ่งจะขึ้นไปใหม่ๆทั้งสองท่านดีใจมากที่ได้เจอกันทั้งสองท่านซาบซึ้งใจกับลูกสาวคนนี้มากที่ทำบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านทั้งสองเสมอและเป็นเหตุให้ท่านทั้งสองเจอกันจึงฝากขอบคุณมาจ้ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmz.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการสร้างบารมีของเราสิ่งที่เราทำเอาไว้จะติดอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นดวงใสๆแล้วก็เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราภพชาติในอนาคตจะต้องสว่างสวยกว่าภพนี้ชาตินี้ให้สังเกตดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเราพบข้อบกพร่องแล้วสั่งสมบุญของเราให้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตขจัดสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไปองค์กรพระพุทธศาสนานำโดยคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงรวมกับสมาคมบัณฑิตล้านนาและพุทธบริษัท4จังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญใหญ่ร่วมสืบสานอริยประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลยานประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง

0: แดงและเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนธูปพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสเข้าถวายสการะแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่คุณธนิตธรวณิชยสิทธิ์จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานโครงการตักบาตรก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสจะได้กล่าวเปิดงานตักบาตรอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบให้แก่กิ่งกาชาดเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงร่วมกับทางคณะผู้จัดงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นการแบ่งปันความสุขและสร้างกำลังใจต่อกันหลังจากนั้นผู้มาร่วมงานทุกท่านได้รวมใจนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คุณณัฐธิวรวินีกัญจนวสิริจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาคุณสาริณาครินเรศและคุณวิสิทธิ์เกียรติอนันต์ได้นำกล่าวคำถวายพระทหารนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายต่างๆพร้อมทั้งเป็นผู้แทนถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้อมอุทิศบุญกุศลให้แด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงเพื่อสืบสานอริยประเพณีการตักบาตรให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ดินแดนล้านนาและการตักบาตรนอกจากจะเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักการให้อันเป็นทางมาแห่งบุญที่จะนำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัท4ในอำเภอสันกำแพงที่มีใจสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวในการย่อยกพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างสิ่งที่ดีงามแก่สังคมทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงดินแดนหัตถกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายคเนศคำนนครับนายอำเภอสันกำแพงครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเปิดงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับของอำเภอสันกำแพงก็คือการตักบาตรนะครับพระ 1,345 รูปนะครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบครับอำเภอสันกำแพงครบ345ปีนะครับซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมานะครับจนเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในงานนี้ครับก็โดยการนำของทางคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงนะครับท่านพระครูวิมลนะครับญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์ในข้อทางคณะสงฆ์นะครับในอำเภอสันกำแพงนะครับในพื้นที่อำเภอดื่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ300กว่าวัดนะครับ 1,345 รูปนะครับตลอดจนถึงความร่วมมือของส่วนราชการนะครับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่นะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองหรือต่างจังหวัดนะครับก็หลั่งไหลกันนะครับมาร่วมทำบุญใหญ่นะครับซึ่งเป็นมหาบุญในวันนี้นะครับอยากล้นหลามนะครับซึ่งในกิจกรรมในงานวันนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะครับของพี่น้องประชาชนเป็นการความรู้ความรู้ศาสนานะครับส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคีนะครับเป็นการส่งเสริมในว่าทำที่ดีงามนะครับซึ่งสิ่งของทำบุญในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราจะได้รวบรวมนะครับเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นอกเหนือจากนั้นก็ได้รวบรวมนะครับส่งต่อให้ทางคณะสงฆ์ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมี

0: ปัญหาในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยในขณะนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของสิ่งของทำบุญเราก็จะรวบรวมนะครับมอบให้กับทางกิ่งกาชาดอำเภอสันแพงนะครับที่จะได้นําไปนะครับมอบให้ส่งต่อให้กับทางกลุ่มเกาะบางในพื้นที่ของอำเภอสันแพงซึ่งเรามีทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ยากจนนะครับกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่นะครับซึ่งเป้าหมายเรามีอยู่ประมาณ 3-4,000 รายนะครับก็จะได้รวบรวมนะครับสิ่งของต่างๆเหล่านี้ครับไปมอบไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเยาวชนคนเก่งและดีของสังคมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายนพดลมุนีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวสุดาสิริสุวรรณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาระดับมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า200คนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาโดยนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมฝึกสมาธิเพื่อสร้างความนิ่งสงบและมีสติในการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมความดีสากลเพื่อปลูกฝังความมีวินัยความเคารพและความอดทนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัตินอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาต่อโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนค่ะธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำตลอดต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจาก ทุกท่านจะได้ตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วยังได้จัดเตรียมภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตมาร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าพิธีบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์สุดจะนับจับประมาณมิได้

ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติเบิกบานใจของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้เดินทางมาสืบสานอารยประเพณีอันดีงามและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจการสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสุกัญญาลิ้มวิชิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรบางอ่อนผลต้นและกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนะนพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยผ่านทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่17ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วรุ่นที่17ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุกตุก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชตทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตร

หวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมธิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมการรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราษฎร์และกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพผาโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์เป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราษฎร์กัลยาณมิตรดัสตินแสงอินทิราชและกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรคณิษฐาโพธิสารและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
เมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวาย

จตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เลนอันดับที่8วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับที่10วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพังปารวะสังทุกขังการอยู่ในอำนาจของผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระพาทเจ้า ตรัสกับพระอานนท์เถระว่า ก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลาย

ใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมา

ดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีหยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

เราทุกท่านผู้มีจิตได้เลื่อมใส ได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลาพระองค์ นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปรับมาด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุด มงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติ เมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชพุทวีปเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชานตรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรุนแจ้งโลกให้มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรรลุอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรืองคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนม์อยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปะพังกรเถระด้วยว่าด้วยอานิสงส์ของการชำระพระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกของโลกผู้คงที่มีอยู่ในป่าชัดอันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายใครๆไม่อาจที่จะไปกราบไหว้พระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระเจดีย์อันต้นหญ้าต้นไม้เถาวัลย์ปกคลุมหักพังอยู่ในการนั้นเขาได้ไปเห็นเจดีย์แล้วก็ได้ทำความสะอาดเจดีย์คือเขาไปทำการงานของบิดาและปู่ได้เห็นพระเจดีย์ของพระพุทธของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีจิตเคารพเลื่อมใสว่าพระเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดหักพังอยู่ในป่าพระเจดีย์ไม่มีอะไรบังแดดบังฝนไม่สมควรแก่คนที่รู้คุณลิและไม่ใช่คุณก็ได้แผ่วทางพระเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้านั้นให้สะอาดหมดจดดีแล้วจึงไปทำงานของตนเมื่อได้แผ่วทางเจดีย์แล้วได้กระทำไหว้การกราบไหว้ครบ8ครั้งแต่การที่ทำนั้นและในครั้งนั้นแล้วด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นร่างกายมนุษย์ไปแล้วไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานทองอันบุญกรรมได้ทำไว้ในชั้นดาวดึงนั้นสวยงามเลื่อมประพัดสอนสูง60โยชน์กว้าง300โยชน์ก็ได้เสวยก็ได้เสวยเทวราชสมบัติในเทวโลก300ครั้ง ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เชื่อหูตัวเอง เอาอีกครั้งหนึ่ง เขาได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้ง

เมื่อท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ย่อมได้โภคสมบัติมากมายความบกพร่องในโภคทรัพย์สมบัติไม่มีเลยนะเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเขาเข้าไปในป่าเขาไม่เคยเห็นตอไม้หรือเส้นหนามด้วยในตาเลยด้วยผลของบุญที่ทำความสะอาดสิ่งที่ปรับพังรอบพันธุ์ดีนั้นโรคเรื้อนฝีกระเกื้อน ลมบ้าหมูคุตราชหิดเบื่อหิดด้านไม่มีเลยนี่เป็นผลในการเผาแผ่วถางพันธุ์เจดีย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาไม่รู้สึกว่ามีต่อมฝีแห่งหยาดน้ำเหลืองเกิดขึ้นในกายเลยเพราะบุญที่ได้แผ่วถางทำความสะอาดพระเจดีย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกได้ท่องเที่ยวไปในสองภพภูมิทั้งนั้นคือเทวดาและมนุษย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาเป็นผู้มีผิวพรรณวนะดุจดังทองคำมีรัศมีในที่นั่งปวงพร้อมแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีสิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้พร้อมแผ่วถางที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกจิตของเขาเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นด้วยดีเพราะบุญที่ได้แผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขานั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์ตลอดแสนกับ ด้วยกรรมใดด้วยกรรมนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี้เป็นบุญแห่งการแผ่วถางทำความสะอาดพระเจดีย์คุณพิเศษในชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8อภิญญา6การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดเป็นฤดูบานตลอดการยาวนานมากในเรื่องนี้แสนกับเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟสองสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ ไฟสองสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟสองสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุปโลมสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอนุชัยอนันตชโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโพธิพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวัจีวรสิทธิ์ปรีชาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกเริ่มใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายอิบาราคิกัลยาณมิตรอนันต์อาสวะโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิตรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกัลยาณมิตรสองวัชราศิโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทรามพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาโปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์

บรรพตพร้อมครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกริมิสุรีพรกริมิสุรีพรชะยาจุดระดแรงครอบครัวตองกะเรืองยเศษกริมิสุริยะสุริสาสาดำเนินจึงรุ่งเรืองกิจเอมิกิติวัฒนาพรกาดาพลปีชนาพรสุขสว่างกิวิตบาลีปดมชัยนิตยามาเนียงการการจนสุภาคพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคเอมิกิติชัยด็อกเตอร์เป็นจันทวินล้อนจับชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริดนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์เอมิสุจัญญาวรุษวริษาพิทยาภิรัตกริมิตวีเรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากลุ่มแจ้งกริมิตบดุนาพรครอบครัวไตรเนตรกริมิตสุวรรณาตุพัตราสุรชัยตันตินิรำไมทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโปคาท่านแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักสินขันกิมิตมงคลลาวันติรามปัตนกุลแรงครอบครัวกิมิตรันพันประภาบริปัจจยาแม่ทศิรักพ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากิมิตสุวพีพงสุวรรณกิมิตศรีวรรณาลาหาติรนนท์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกิมิตเดลิทเอนจิเนียริ่งกิมิตไพศาลเนตรสว่างกิมิตรองรักบุญสิริกมิตรจตุถาตรากมิตรดินกินดาราเศรษฐพิลาวันกมิตรสายบัวเอเบริงกมิตรกรทวัตกาญจนานุกุลพงศ์กมิตรทิชาเลิศยิ่งยงพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์พ่อพิชิตวีระประสิทธิ์แม่สงวนเวสสะพักดีกมิตรสุปันนาและครอบครัวเป็นมรกตกมิตรนัดวิกรหันสาพันครอบครัววรัญจัญญาวงศ์ครอบครัวเตชะวรสินสกุลกริมิสุนทรสายันสยุดมพงศ์กริมิสุริยนสุขสุเมฆกริมิสุเทพคริมล้วนวัฒนทิวงศ์ปิยาพรปิยพัฒน์ทองแก้วและกริมิทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกคนทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้น

0: ังคินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระลึกถ
0: ึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามา
1: ณ
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที
0: ่
1: พึ
0: ่
1: ง
0: และส่วนสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย

0: อาจารย์
1: ของมหาปูชนียาจารย
0: ์ฐานนมหาธรรมกายเจดี
1: ฐานนพระมหาธรรมกายเจดี
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ท
0: ั้งทางโลกและทางธรรม
1: ส
0: มบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึ
0: งพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ปัญญา
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยานจักษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมมันต
0: จักษ
1: ุ
0: และ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษุ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: มี
0: สมบัติอจินไตย
1: ท่านใช้ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ทุกๆอนุวินาท
0: ี
1: สร้างบารม
0: ี
1: ไม่มีถอนถอย
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้
0: วย
1: ทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสเรืองสี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิ
1: เศษ
0: เขตบรม
1: ม
0: า
1: โพธ
0: ิ
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปรามา
0: ส
1: จงทุกประการเถ
0: ิ
1: ด
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในแง่กลางดวงบุญสวรรค์ถวายพลันเถิด
0: สาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

อมิธัมโมเมนานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะกะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
2: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9
2: โลกุตระธรรม9
1: ในทันที
2: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู
2: ่เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังตั้งท่องเที่ยวไป
2: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสง

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: เว้นจากเวรทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้งห้า
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กัน

0: เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตา

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพ่อนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วม

0: เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
2: นักเรียนกราบ
3: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
4: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้

การที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ครับสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้น

1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านเลยที่เป็นนักเรียนอนุบาลที่มาในห้องส่งวันนี้แล้วก็ทั่วโลกพระอาจารย์อยู่ที่วัดก็บุญทุกบุญที่ได้ตั้งใจทำมาอย่างดีมาฝากทุกท่านทุกคนแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจทำกันอย่างต่อเนื่องทุกท่านนะก็ความสุขของนักเรียนอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมนะมาเข้าโรงเรียนยังจำบรรยากาศสมัยก่อนได้วันนี้ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนที่มาเข้าโรงเรียนทั้งหมดเลยก็มีมาจากนักเรียนประจำอยู่ตรงไหนนะมาบ่อยๆอาสาทุแล้วก็มีนักเรียนประจำจากตลิ่งชันใช่ไหมศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสและต้องใจสว่างด้วยสาธุแล้วก็มีศูนย์บางเขนกับสะพานใหม่นี้ศีลส่วนเดียวกันไหมรวมกันสาธุนึกถึงสมัยยุคโควิดยุคนั้นนี่อยากมาวัดแต่ก็ปิดวัดนะมาไม่ได้เนาะพอยุคนี้มีโอกาสได้เห็นนักเรียนมาเข้าโรงเรียนเริ่มมีมาเข้ามาก็คิดถึงกันทุกคนเลยไหนใครมาทันเข้าโรงเรียนยุคแรกๆบ้างยุคแรกๆที่เข้าโรงเรียนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้านยายอยู่ทิศไหน ใช่อยู่บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายยังจำได้ไหมว่าสมัยก่อนเลยไม่ได้มีบ้านแก้วเรือนทองคุณยายแต่เพิ่งมีมาเพราะคุณยายละสังขารใช่พอคุณยายละสังขารสมัยนั้นก็มีการสวดมนต์แล้วก็บำเพ็ญกุศลแล้วก็ฟังธรรมคุณยายละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2543รู้สึกไหนใครมาทันยุคนั้นบ้างโอ้สาบ่งบอกถึงอายุบารมี เอาสาธุยังปลื้มใจนะว่าสมัยนั้นเนี่ยปี41 42เจออะไรมาเยอะแยะพอปี43เนี่ยก็เริ่มมีการทำบุญเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับคุณยายของเราอย่างมีพระที่ท่านมาใหม่ๆยังไม่เคยมาวัดเราก็ได้มีโอกาสมาวัดเราด้วยการบำเพ็ญกุศลให้คุณยายมาแล้วท่านประทับใจไหมท่านประทับใจประทับใจโดยเฉพาะทำไมญาติโยมเนี่ยน่ารักมือไม้นี่ประนมมือวาจาก็ไพเราะฟังธรรมก็ตั้งใจฟังโอ้ท่านแบบชมไปถึงโอ้ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อได้ฝึกนักเรียนอย่างดีเลยเพราะนั้นนักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่สำคัญสำหรับที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับพระเถระในยุคนั้นใครทุกคนเลยที่ได้ตั้งใจเข้าวัดมาและปฏิสันถานกับพระอาคันตุกะทั้งหลายที่ท่านได้มาต่อเนื่องเนี่ยท่านก็ประทับใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็นึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเข้าใจวัดเราไหม

ก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะวัดเราก็ไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์มากสมัยก่อนเพราะยุคก่อนๆ ก็จะมีการก่อสร้างซะเยอะเลยโดยเฉพาะนี่โอ้โหตำนานเลยเนาะนักเรียนอนุบาลมีรอยยิ้มบ่อยๆเพราะว่านักเรียนอนุบาลเป็นนักเรียนประจำนะพอเวลาเข้าโรงเรียนปุ๊บก็จะถูกถามว่าแล้วนักเรียนก็จะตอบว่ายิ้มกันไปทั่วโลกหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเราไม่ยิ้มก็เหมือนเราจะแต่งตัวไม่เสร็จนะยังขาดรอยยิ้มไปอย่างหนึ่งและยิ้มนี่ก็จะเป็นจุดที่เปิดหัวใจเป็นกุญแจเปิดประตูไปสู่ใจของชาวโลกทั้งหลายพระอาจารย์มาทันคุณยายแล้วก็เห็นน้องๆอาสาสมัครที่เข้ามาเนี่ยได้ฝึกคุณธรรมหนึ่งของคุณยายคือยิ้มง่ายไว้ก่อนเวลาเจอใครเนี่ยท่านจะยิ้มทักทายคนที่มาวัดเนี่ยคุณยายบอกทักทีเดียวเนี่ยเขาเลิกจับผิดเลยคุณกินข้าวหรือยัง ยิ้มทักทายชวนทานข้าวด้วยคุณยายเราน่ารักมากๆเลยสมัยนั้นเนี่ยก็ได้บุญฟังธรรมคุณธรรมของคุณยายแล้วก็ธรรมะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2545ที่เป็นการสลายร่างคุณยายในวันที่3กุมภาพันธ์ใครมาทันตอนยุคนั้นบ้างอ้าวสาธุพอหลังจากสลายร่างคุณยายก็เกิดมาเป็นตำนานของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยสถาปนาโดยคุณครูของเราจำได้ไหมวันที่เท่าไหร่วันที่9เดือนพฤษภาคือเดือน5วันนี้วันที่เดือนแสดงว่าเลยมา2เดือนแล้วนะ9พฤษภาเพิ่งจะครบกี่ปีเมื่อปีนี้ที่ผ่านมาคำนวณแล้วก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ปีนี้ก็ครบ24ปีของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วทำไมนักเรียนถึงชอบเข้าโรงเรียนนี่นะพอได้เข้าโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็อยากจะเข้าทุกวันเลยนะไม่อยากขาดเลยนักเรียนเพราะเข้าไปแล้วเบิกบานเข้าไปแล้วมีความสุขได้ฟังธรรมวันนี้เดี๋ยวก็จะมีความสุขนะเดี๋ยวก็จะมีความสุขรอเวลาหน่อยโรงเรียนอนุบาลก่อตั้งเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยคุณครูไม่ใหญ่และใครเป็นครูใหญ่ครูใหญ่ก็ยกให้เป็นหลวงปู่นะแล้วก็หลวงพ่อเราก็เป็นคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็มีคุณครูไม่เล็กคือคุณครูที่เสียงดังแต่ก็เรียกว่าคุณครูไม่เล็กเลยนะก็คือหลวงพ่อทัตตะอย่างพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาที่โรงเรียนอนุบาลยังจำได้สมัยก่อนนั้นเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่จะเทศให้นักเรียนประมาณสัก2 ทุ่มกว่าๆใช่ไหมท่านก็จะเทศนาถึงประมาณ2 ทุ่มกว่าๆเสร็จแล้วก็สลับให้พระอาจารย์แต่ละรูปได้มาให้ธรรมะต่อจากท่านสมัยนั้นยังจำได้เลยว่าพระอาจารย์ก็จะเข้ามาฟังตั้งแต่ตอนเริ่มมีความปลื้มใจชื่นใจเขาเรียกพระอาจารย์ยุคนั้นว่าพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่จริงพระอาจารย์ก็เป็นผู้ช่วยเหมือนกันนะผู้ช่วยอะไรผู้ช่วยที่สำนักสถาวิบาลก็คืออยู่ที่วัดก็เป็นผู้ช่วย

ที่ดูแลงานด้าน สัทธาภิบาลก็คือการจัดงานบุญให้ทุกคนเข้าถึงธรรมแล้วก็มีการสร้างท่าอาสาสมัครทั้งชมรมสมาธิต่างๆแต่หนึ่งในความปลื้มใจก็คือการได้มาเป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ก็ทำให้สมัยนั้นก็ได้เข้าโรงเรียนแล้วก็ได้เห็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมมาปกติธรรมะมักจะอยู่ในตู้แต่พอคุณครูไม่ใหญ่นำมาแสดงรู้สึกว่าธรรมะที่ยากๆเนี่ยฟังแล้วง่ายไหมง่ายแล้วนำไปใช้ได้ง่ายมากเลยแล้วก็ออกอากาศด้วยผ่านสถานีคือสมัยนั้น DMC D ย่อมาจากธรรมะ M ย่อมาจาก Media C ย่อมาจาก ChannelDMC ช่องนี้ช่องเดียวและมีคำถามว่าถ้าเราไม่เจอใครนานๆคนที่เรารักเป็น10ปีเนี่ยถ้าเราได้เจอเราจะเป็นยังไงนะถ้าเราไม่ได้เจอนานๆเป็น10ปีเลย

สาธุพ่อคือดวงใจคือแม้ตัวห่างแต่ใจเราก็ไม่ห่างกันพ่อก็ไม่ได้ไปไหนนะถ้าลูกๆตั้งหน้าตั้งตารอเนาะรอตั้งใจถ้าได้มีโอกาสก็จะมีบอกว่าโอ้โหสิ่งที่อยากจะบอกนี่คงจะพังผูน้ำหูน้ำตาไหลปลื้มใจดีใจแล้วก็ถวายปัจจัยดีไหม

ก็คือแม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจในการสร้างบารมีของหลวงพ่อเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงของลูกๆก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราสามารถฝากความคิดถึงไปทางอากาศก่อนนะว่าคิดถึงท่านนะตั้งแต่สมัยท่านที่เปิดโรงเรียนอนุบาลสมัยก่อนเลยพอเปิดโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบรรยากาศจำได้ที่เรือนทองบ้านของคุณยายสมัยแรกๆก็ถ่ายทอดยังไงก่อนอินเทอร์เน็ตก็มีจำได้ไหมพระอาจารย์จำได้ว่าโทรศัพท์ยุคก่อนอินเทอร์เน็ตนี่มีโทรศัพท์รุ่นแรกตอนนั้นยังไม่มีจานดาวธรรมก็โทรศัพท์ยุคนั้นยังใช้โทรเข้ามาแล้วก็จะขยายเสียงสัญญาณไปก็จะได้ยินแค่เสียงนะใช้อยู่พักหนึ่งจะบูชาข้าวพระตอนนั้นพระอาจารย์ไปนั่งสมาธิพรรษาแรกๆก็ไปจำพรรษาพนาวัดจะได้ยินเสียงนะถ่ายทอดมาตอนบูชาข้าวพระแล้วก็ทั่วโลกเลยไม่ว่าอยู่ศูนย์ไหนก็ใช้ยุคแรกๆก็เป็นเสียงโทรศัพท์พอต่อมาเป็นยุคเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาก็เป็นยุคเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแต่อินเทอร์เน็ตสมัยนั้นเป็นอินเทอร์เน็ตที่สโลว์ช้าๆแล้วก็ไม่ค่อยชัวร์เพราะเวลาถ่ายทอดจำได้ไหมว่ากำลังไฮไลท์เลยเดี๋ยวเจอพญานาคเดี๋ยวเจอยักษ์เดี๋ยวเจอไฮไลท์ขางแล้วก็ค้างแล้วก็หยุดไปเลยเป็นนาทีจำได้ว่ายุคนั้นนี่ก็เป็นยุคอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆก็ยังไม่ค่อยเสถียรท้ายที่สุดคือต่อมาเนี่ยสิ่งที่แพร่หลายในยุคนั้นแล้วทำให้การดูธรรมะได้ชัดเลยก็คือยุคใครมาทันยุคจานดาวธรรมบ้างอาจารย์ดาวเทียมต่างจากอาจารย์ดาวธรรมยังไงอาจารย์ดาวเทียมนี่ก็ดูหลายช่องนะแต่ไม่รู้อาจารย์ดาวธรรมพอติดไปแล้วดูได้ยังไงช่องนี้ช่องเทียวเลยเป็นช่องธรรมะแล้วก็หลายๆคนคงจะมีประสบการณ์ของเรื่องอาจารย์ดาวธรรมสมัยนั้นไหนใครชวนที่บ้านหรือว่าคนรู้จักเป็นกัลยาณมิตรที่ขยายจานดาวธรรมในยุคนั้นบ้างสาธุยังจำได้เลยว่าหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าใจวัดมาก่อนที่บ้านเขาเอาจานดาวธรรมไปติดที่เขาอยากติดเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังธรรมะพอติดไปติดมาติดใจฟังไปเรื่อยๆจากที่ไม่เข้าใจก็เริ่มเข้าใจธรรมะแล้วหลายๆอย่างที่ได้จากอาจารย์ดาวธรรมเนี่ยคือความเป็นจริงของชีวิตที่ได้บุญเข้าบ้านทุกวันเลยคนยุคนี้ว่าจะไปวัดทีก็ต้องรอวันหยุดแต่ถ้ามีอาจารย์ดาวธรรมคือธรรมะไปได้ทุกวันเลยสมัยนั้นใครที่มีส่วนในบุญยุคนั้นก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะสมัยนั้นพระอาจารย์ก็ช่วยขยายจานดาวธรรมเพราะว่าสุดยอดของธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็คือการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าการให้แบบนี้เนี่ยให้ข้ามชาติคือไม่ได้ให้เฉพาะชาตินี้แต่ให้เขามีบุญติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติเลยดังนั้นนักเรียนอนุบาลทุกท่านเลยได้บุญกันเยอะทุกท่านที่ได้ให้ธรรมทานทุกท่านเลยนะถ้าเกิดคุณครูมาเนี่ยนักเรียนอนุบาลพร้อมส่งกันบ้านไหมการบ้านของนักเรียนอนุบาลมีอะไรบ้างพร้อมไหมเขาบอกว่าสมัยก่อนเวลาใจของเราเนี่ยนะบางทีก็ฟิตบางทีก็ฝ่อบางทีก็ฟูไปเลย

ระยะระยะแต่เวลาได้ธรรมะได้มาฟังธรรมได้มาอยู่ใกล้ๆที่โรงเรียนได้ฟังธรรมะขยายไปก็รู้สึกว่าเออเรามีกำลังใจในการสร้างบารมีปลื้มใจเลยอยากให้บรรยากาศอย่างนั้นกลับมาทุกครอบครัวเลยถ้าเกิดว่าทุกครอบครัวติดจานแล้วก็จะติดใจแล้วนักเรียนมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับคุณครูไหมเดี๋ยวฝากความในใจไปถึงคุณครูนะ

สาธุเวลาเปิดโรงเรียนก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ที่ติดใจนะเด็กๆก็ชอบมาโรงเรียนจำได้ว่าเมื่อก่อนเวลาโรงเรียนเลิกจะมีเด็กๆเข้ามาคุกเข่าเหมือนเป็นอัศวินมารายงานตัวแล้วก็จะได้แต่งตั้งโดยการเอาดอกบัวแตะหัวรู้สึกวันนี้ก็จะมีเด็กประมาณวัยขนาดศูนย์น้ำใสนี่น้องอะไรนะเนี่ยเด็กหลังสุดเลยนะในวัยขนาดนี้นี่เดี๋ยวมานี่โอ้กำลังจ้ำม่ำน่ารักเลยสาสมัยก่อนเนี่ยมีจารย์ดาวธรรมเนี่ยช่วยให้การขยายธรรมะไปสู่ใจได้ทั่วโลกเลยจำได้สมัยหนึ่งพี่สาวหลวงพี่ก็ไม่ได้เข้าวัดเป็นความโชคดีที่มีจารย์ดาวธรรมยุคนั้นก็ได้เอาจานดาวธรรมนี่แหละไปติดให้ในตอนนั้นเนี่ยเขากำลังท้องเขาก็ดีนะอยากนั่งสมาธิก็มีบุญไม่ได้เข้าวัดว่าแต่พอติดจานดาวธรรมก็ได้นั่งสมาธิไปกับจานดาวธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยเพราะว่าเกิดเหตุตอนจะคลอดเนี่ยในที่นี้มีใครคลอดก่อนกำหนดไหมพอจะคลอดจริงๆปรากฏว่าเด็กต้องคลอดก่อนกำหนดธรรมดากำหนดที่เขาขีดเดือนนะประมาณ9นี่ไหมแต่ถ้า7เดือนกว่าต้องผ่าแล้วผ่าออกหมอจะบอกว่าไปเข้าตู้อบ ICU แล้วโอกาสรอดก็คือ50-50ไอ้ตอนนั้นเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็โทรมาหาพระเพราะพระน้องชายอยู่ที่วัดเนาะพี่สาวของหลวงพี่นี่เป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์พยาบาลคือเรียนก็ได้เกียรตินิยมพยาบาลก็เก่งแต่พอเกิดเหตุไม่คาดฝันกับลูกตัวเองนี่เอายังไงดีก็โชคดีที่ยุคนั้นมีธรรมะเป็นพื้นฐานที่ได้ศึกษามาในที่สุดก็โทรมาหาพระน้องชายทำยังไงดีอ้าวตอนนี้ตอนเช้ากำลังจะปล่อยปลาพอดีเลยเดี๋ยวมาปล่อยปลาอ้าวเดี๋ยวปลาจะลงน้ำเอาบุญให้ด้วยนะสาธุสมัยก่อนเราก็จะมีการจัดปล่อยปลากันตลอดแล้วก็เวลาไปถวายพระทหารทีนี่โอ้พระเป็นพันรูปที่วัดเนี่ยถวายพัตตาหารทีก็เอาบุญให้หลานชายด้วยแล้วกันนะสาธุแล้วก็ทำบุญทุกๆบุญเอาไม่ใช่หลานชาย ไม่ใช่หลานชายเป็นหลานสาวนะปรากฏว่าพออยู่ในICUมันเดือนก็ตอนแรกก็ตัวเล็กๆต่อมาก็ตัวโตๆจนปัจจุบันรู้สึกจะสูงแซงคุณแม่ไปแล้วนะนะเหตุเกิดเมื่อ10กว่าปีแห่งความหลังนะตอนนั้น10กว่าปีจะเห็นว่าพอได้ศึกษาธรรมะนี่นะโอ้ยมพี่สาวหลวงพี่นี่ขยันนะทุกเดือนเลยนั่งสมาธิทำบุญกันทุกเดือนแล้วก็ทำบุญตลอดต่อเนื่องเลยวันนั้นมีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งที่ท่านอยู่เชียงใหม่ท่านชื่อพระอาจารย์บุญอะไรที่ดูแลล้านนาท่านชื่อพระอาจารย์บุญช่วยก็เพิ่งรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านคิดว่าชื่อนี้เป็นยังไงมันเฉยทำไมชื่อเฉยอยากจะเปลี่ยนชื่อแต่พอต่อไปต่อมาได้บวชแล้วคิดได้เลยชื่อนี้เป็นยังไงดีเลยตามนั้นเลยบุญช่วยตลอดเลยอ้าวสาก่อนนั้นก็เฉยแต่ตอนนี้เป็นใช่นะชื่อนี้ใช่เลยเพราะนั้นจันดาวธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นธรรมะยากๆกลับกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ถ่ายทอดและหลายๆคนเลยก็ได้หันมาถือศีลเทเหล้าเผาบุหรี่เลิกเหล้าตั้งใจมีความกตัญญู

อยู่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมกระทั่งรู้เรื่องสำคัญเลยรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้คือรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมดาวเทียมธรรมดาเข้าไว้ในโลกนี้ไว้ดูนะแต่ถ้าดาวธรรมเป็นดาวที่พาเราให้ปลอดภัยในสังสารวัฏข้ามภพข้ามชาติเลยในยุคนั้นนะชีวิตที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจนมาถึงปัจจุบันก็2 4แล้วก็2คือ2 4คือ24ปี2ก็คือเดือนนี้ครบ2เดือน2 4นี่เขาเรียกว่า2ทศวรรษใช่ไหมทศวรรษหนึ่งก็12ปี2 4ก็คือ24ปีแต่ถ้า2 4ก็เป็นทศ2ทศวรรษ24ปีแล้วถ้าซ้ำๆไว้นะคุณครูอายุ82เนี่ย8คูณ2เป็นเท่าไหร่8 2เป็นเราไม่มีหัวหน้าชั้นนะเป็นรองหัวหน้าชั้นได้แปดสองเป็น16นะเพราะฉะนั้นให้อายุหนุ่มสาวถึงคราวเหมือนเทวดาที่อายุ16 18ทุกชั้นเลยอ้าวให้ทุกคนอายุน้อยในการมีความแข็งแรงไม่ใช่อายุเหลือน้อยนะเอาแบบนางวิสาขาใช่ไหมอยู่กับลูกหลานนี่ไม่รู้เลยใครเป็นยายใครเป็นแม่เพราะพิมพ์เดียวกันหมดเลยยังดูดียังดูอ่อนกว่าไปจะรู้อีกทีก็คือคนที่เอามือเท้านั่นแหละจะลุกจะนั่งเนาะเดี๋ยวรอดูดีๆว่าที่นี่เวลาใครลุกจะเอามือจับไม่เท้าหรือเปล่านะก็นักเรียนอนุบาลเรามีตั้งแต่เท่าไหร่อนุบาลคือ 3-4 ขวบก็มีเด็กๆ เขาจะมาฟังเพลงหลวงพ่อเดี๋ยวมีเพลงให้เด็กๆผ่อนต้นๆใช่ไหมเด็กก็จะได้ฟังกันจนกระทั่งผู้ใหญ่ก็กศน 5-60 ครัวจนกระทั่งสวก็ 7-8-90 อะไรนี่ฟังโรงเรียนอนุบาลได้หมดเลยได้ทุกคนเลยดีหมดเลยนั่นถ้าอันนี้ซ้อมๆหน่อยว่าถ้าเป็นนักเรียนพันธุ์แท้ก็ต้องตอบได้ว่าเปิดรายการเราต้องมีรอยยิ้มแย้มทุกคนเลยถ้าถามว่ายิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังเราก็ต้องตอบว่ายิ้มกันไปทั่วโลกเหมือนบางคนตอบว่ารวยเลยนะรวยจริงไหมให้รวยทั้งโลกิยทรัพย์แล้วก็รวยอริยทรัพย์โอ้สมัยก่อนมีรอยยิ้มแล้วมีอมยิ้มอมยิ้มคือจะมีลูกอมให้ด้วยวันนี้มีไหมวันนี้มีใช่ไหมนี่ลูกอมนี้ก็ไม่ลูกอมไม่ธรรมดานะลูกอม เสกด้วยแล้วสึกว่ารสนี้จะอร่อยด้วยนะแต่พระเข้าไปฉันพรุ่งนี้แล้วกันนะ แต่ใครอมลูกอมเองแล้วเกิดประสบการณ์เองก็จะไปขอหัวหน้าฉันจะทำมาค้าขายนะจะทำอะไรรู้สึกว่าอมนึกจิตใจผ่องใสค้าขายที่ขายทางสำเร็จพระอาจารย์ก็เจอกับตัวเหมือนกันแล้วนะแต่เอาไว้ส่วนตัวปลื้มส่วนตัวไปแล้วอมแล้วปลื้มจริงๆเลยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาเข้าโรงเรียนทุกท่านนะเวลาจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยก็ต้องมีบุญถ้าเราอธิษฐานจิตอย่างเดียวความสำเร็จก็ตั้งผังไว้แต่จะสำเร็จได้ง่ายก็ต้องมีบุญดังนั้นเวลาเราได้ยินว่าเธอจะไปกับฉันหรือเธอจะไปกับเขาไปกับฉันก็คือไปกับพระพ่อเราไปทำไมไปสร้างบุญกุศลนั่นเองเราเพราะเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีจริงๆคำขวัญนี่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าทำพระนิพพานให้แจ้งทั้งนั่งนอนยืนเดินก็หมั่นเอาใจไว้กับพระรัตนตรัยไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาก็จะเข้าสู่

ฌานไปสู่เบื้องต้นของประตูพระนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวของเราจริงๆสิ่งที่ท่านเอามาสอนง่ายจริงลึกซึ้งนะทุกประโยคเลยที่บอกว่าอยู่ในตัวของเราจะมีทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็รวมแล้วเป็นสติปัฏฐานถ้าใจรวมเป็นหนึ่งเห็นจำคิดรู้รวมเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ใจหยุดนิ่งเนี่ยเป็นสมาธิเดี๋ยวก็จะรู้ว่าความมหัศจรรย์คือคนที่ทำไม่ได้เนี่ยก็คือคนตายคนรองหัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นต้องคอยตอบให้ได้นะคนที่ทำไม่ได้คือคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำยกเว้นคนดีๆอย่างพวกเรานะยกเว้นคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำได้อยู่นะคาถาสำเร็จจำได้ไหมแม้สาธุนักเรียนพันแท้ทุกคนเลยเราจะสำเร็จเมื่อไหร่ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับบุญเก่าแล้วก็บุญใหม่แล้วก็ความเพียรนะ7 7 7ก็คืออย่างเร็วก็ไม่เกิน7วันเหมือนพระที่ท่านผักบันไดขึ้นไปปฏิบัติ7วันสำเร็จไหมสำเร็จอยู่2องค์ที่เหลือสีไปเลยก็คือเสียชีวิตแต่ว่าเสียชีวิตไม่ได้เสียเปล่าคือเป็นพลวัตปัจจัยจนมาเกิดภายหลังก็เป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้รวดเร็วเป็นต้นเพราะฉะนั้นสำเร็จเร็วชาตินี้ไม่ได้แต่ทำข้ามชาติก็ได้อยู่7เดือน7ปี7วันหรือพระโสดาบันก็ไม่เกิน7ชาติก็สำเร็จได้เหมือนกันเนื้อนาบุญล่ะมหาธรรมกายเจดีย์เป็นของโลกล่าจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราโอ้ความสำคัญของพระเจดีย์นี่ทั้งเก็บพระธาตุเก็บพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมเยอะแยะเลยนะเจดีย์ของเราเลยเป็นเจดีย์ที่ไม่ธรรมดาโอ้ตอนนี้เรามีเจดีย์ไปในหลายๆจังหวัดเลยเอาว่าถ้าได้สร้างเจดีย์นึกถึงบุญสร้างองค์พระได้ไหมสาธุก็ไปเจดีย์เรานึกถึงบุญอะไรได้บ้างเวลาเราไปเจดีย์ใครบูชาเจดีย์ประจำนึกถึงดอกไม้นึกถึงสวดธรรมจักรนึกถึงเวียนประทักษิณบางทีเราไปทำอะไรอีกบวชพระบวชเนนจุดประทีปนั่งสมาธิแล้วก็ตักบาตรบุญธรรมดาไหมแล้วยังปลื้มบุญที่เราได้สร้างองค์พระไหมโอ้ตอนนั้นยังจำได้เลยว่าใครมาทันยุคแรกๆจะรู้ว่าสร้างเจดีย์นี่ยากเลยคือต้องย่ำโคลนต้องฝ่าฟันยุคนี้ถ้าเราอยากเห็นเราก็ไปดูที่เขาสร้างเจดีย์ปัจจุบันที่เจดีย์เพื่อสันติภาพโลกคนที่สร้างวัดสร้างเจดีย์บอกว่าคิดถึงหลวงพ่อเลยว่าโอ้เริ่มจากศูนย์ก็ศูนย์จริงๆมีไม่มีอะไรอ่ะนะมีทุ่งนาฟ้าโล่งมาเริ่มจากศูนย์ก็สร้างศูนย์จนมาเป็นสร้างเจดีย์เนี่ยกว่าจะได้เนี่ยโอ้ก็มีบางท่านที่เขาเห็นจากบนฟ้ามองลงมาจากเครื่องบินนี่ทำไมสวยจังเลยอยากมาพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังวันนั้นก็มีฝรั่งก็เปลี่ยนชุดขาวมาเลยนะฝรั่งเขาก็มีมารยาทนะฉันอยากจะมาดูเจดีย์ขออนุญาตไปชมหน่อยได้ไหมพระอาจารย์บอกไปเลยนะไปถูกหรือเปล่าเนี่ยเขาเห็นจากไหนเขาบอกว่าเห็นจากเครื่องบินท้องฟ้าแล้วก็ตามมาเรื่อยๆจำได้ไหมว่ายุคก่อนเมื่อ10กว่าปีก่อนก็มีนะที่กัปตันเครื่องบินเขาเห็นบนท้องฟ้าของเราเห็นอะไรเห็นเจดีย์นี่แหละแล้วเขาก็เลยอยากจะตามมาว่าเจดีย์เราเป็นยังไงอยากจะมาดูและกัปตันเครื่องบินคนนี้เขาไม่ธรรมดาเขาเป็นกัปตันสายการบินเอธิโอเปียซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปล้นถูกไฮแจ็ค

ูกจี้กลางอากาศมาแล้วแล้วก็รอดชีวิตมาได้นะแล้วเขาบอกว่าโอ้เหตุการณ์ตื่นเต้นครั้งนั้นนี่ก็ไม่เท่ากับตื่นเต้นที่ได้มาวัดพระธรรมกายพอเห็นเจดีย์แล้วก็มาสืบมาหาจนกระทั่งได้มาวัดได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ถึงเข้าถึงความสุขภายในแล้วก็ได้สร้างองค์พระด้วยนะเพราะเขารู้ว่าเจดีย์นี้จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นภายในเขานั่งสมาธิแล้วก็ดีทั้งครอบครัวเลยพาครอบครัวมาเข้าวัดนั่งสมาธิอันเนี้ยนี่นะกัปตันในยุคสมัยนั้นนะก็ได้บุญกับพระเจดีย์ของเราพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะมหาเจธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราใครที่ได้เข้าโรงเรียนก็ให้ทุกท่านเลยได้บุญกันเยอะๆทุกท่านแล้วก็ได้แนวทางในการใช้ชีวิตสมัยนี้วัยรุ่นวัยที่เกิดมาภายหลังเขาบอกชีวิตเกิดมาให้ใช้ซะแล้วใช้ยังไงล่ะจะใช้ให้ดีก็ต้องใช้แบบมีวิชาวิชาคือชอช้างสองตัวเขาเรียกว่าวิชาชีวิตไม่ใช่วอแหวนสระอิชอช้างสระอานั้นความรู้ปกติแต่วิชาคือความรู้แจ้งนั่นเองก็มาถึงในครั้งนี้ปัจจุบันนี้ยังมีการบ้าน10ข้อนักเรียนจำได้ไหมข้อไหนทำง่ายสุดนักเรียนทำได้อ่ะลองเล่าให้พระอาจารย์ฟังหน่อยเอาบุญไปฝากคนที่บ้านง่ายไหมยิ้มง่ายข้อไหนยากนึกหลับในโอทะเลบุญพระอาจารย์โอ้แล้วนั่งสมาธิหลับในโอทะเลบุญสบายตื่นในโอทะเลบุญในต่างหากเลยควบกันไปเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ยากมีไหมรวมแล้วก็ให้รักษาใจให้ได้ตลอดเวลาซึ่งถ้าจะให้นักเรียนทำให้ได้ตลอดเวลามีป้าคนหนึ่งบอกที่ทำได้ยากคือข้อขับรถทำงานเขาขับรถไม่เป็นเลยบอกข้อขับรถนี่ยากบอกโอ้ไม่ยากแล้วเนาะทำอย่างอื่นไปแล้วก็มีคาถาเพิ่มเติมคาถาเพิ่มเติมในยุคนี้ก็คือคาถาเศรษฐีเศรษฐีธรรมดาเนี่ยจะมีธรรมะคืออุปอากาสะแต่เศรษฐีเอาแบบหัวใจเลยนะหัวใจของอุปอากาสะเป็นพื้นฐานหัวใจที่เป็นเศรษฐีได้ง่ายๆเลยก็คือต้องมีมันนี่เพราะนั้นคาถาง่ายๆของการเป็นเศรษฐียุคนี้ก็คือมันนี่มันนี่แล้วก็มานี่ไปคุยกับคุณยายอายุเกือบ90บอกคาถานี้จำได้ไหมคาถาเศรษฐียายพูดให้ฟังเขาอารมณ์ดีมากเลยมานี่มานี่มานี่จำได้อย่างเดียวมานี่เลยนะแล้วก็คาถาที่ยิ่งกว่าเศรษฐีเขาเรียกว่าคาถาทำไมส่วนเพราะเศษนิดๆใช่ไหมถ้าส่วนเต็มๆส่วนเต็มๆก็คือต้องเป็นคาถาที่มีใจเหมือนพระโพธิสัตว์ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เขาเลยเรียกว่าถ้าใครให้เราก็ให้ถ้าเขาไม่ให้ล่ะเราก็ให้ถ้าเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ถ้าพูดสั้นๆก็คือให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ภาษาไทยและญี่ปุ่นให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็

0: หลวงพ่อเป็นต้นแบบในใจแล้วตอนนี้หลวงพ่ออยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ในใจแล้วก็อยู่ในอยู่ในจออันนักเรียนอนุบาลพร้อมหรือยังพร้อมแล้วให้จับหัวใจเราดีๆว่ายังอยู่ไหมให้ยิ้มด้วยหัวใจที่เบิกบานเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยนักเรียนไม่รีบกลับนะมาเพื่อการนี้เลยมาเพื่อขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศที่ท่านเขียนจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดเลยตอนนี้เขาชื่อว่าตอนพระโปรแกรมเมอร์ผู้มีหัวใจนักสู้
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเรา
0: เริ่มต้นที
1: ่

0: ทำ
1: ใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: Do you love me more
1: I love you
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายเสี

Hello, lady and gentlemen.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่ง
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: จ้ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มาอย่าง
1: รอรับทุกท่าน
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า

0: จ้านี่แหละจ้าสูตรสำเร็จในการเป็นมหาเศรษฐีหรือบรมเศรษฐีทำนี้นะจ๊ะ
1: เ
0: ราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกภพทุกชาติกันจ้
1: า
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: เราไปต่อกันที่จังหวัดที่ไปไม่ถึงสักทีนั่นคือจังหวัด
1: เลย
0: นี่เนาะกับผมพระสรัญกรเมธากโรประธานสองศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้ภูเรือจังหวัดเลยครับไหนยกมือสิจ๊ะนี
2: ่
0: โอ้โหนี่นะสูงเลยต้นไม้มึงโอ้ยลอยนะครับสมควรอยู่เลย
2: คร
0: ับ แล้วพ่อครับใต้ผมนิยามชีวิตตัวเองแบบสั้นที่สุดไหนดูที่สั้นสุดเป็นไงเนี่ยคงต้องบอกว่าผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ถูกสมาธิเปลี่ยนชีวิตครับสั้นไหมย้อนกลับไปสมัยเรียนมหาลัยผมเรียนสายคอมพิวเตอร์วันๆอยู่กับโค้ดและหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ใครจะไปคิดครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมคือสิ่งที่ล้ำสมัยเป็นอมตะยิ่งกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสันนิษฐานนิจวะนั่นคือเสียง
2: สมาธิ
0: โอ้โหสุดยอดเลยนั่นคือเสียง
2: รองพ่อเสียงนั้นนั่งสมาธิของหลวงพ่อ
0: นี่แอบดูนะ
2: สันนิษฐาน
0: โอ้นั่นคือเสียงของหลวงพ่อนั่นเอง
2: สา
0: ที่ดาวมาจากโทรศัพท์บ้านครับเพราะยุคแรกดินซีสมัยนั้นถ่ายทอดสดผ่านทางโทรศัพท์ครับ
2: ใช
0: ่โต๊ะคอมพิวเตอร์ของผมก็เผอิญอยู่ข้างโทรศัพท์พอดี

0: ทุกครั้งที่โยมแม่เปิดฟังธรรมะของหลวงพ่อผมเลยปล่อยได้ฟังไปด้วยฟังไปก็ทำการบ้านไปฟังไปเขียนโปรแกรมไปฟังแบบไม่ตั้งใจบ้างฟังแบบงงๆบ้างแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าธรรมะของหลวงพ่อกำลังค่อยๆดาวน์โหลดลงกลางใจทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งผมเขียนโปรแกรมไม่ผ่านฮะทำไมเป็นงั้นน่ะ
1: เป็นเหตุ
0: เป็นไงคิดไม่ออกมันต้องออกจากความคิดทำจิตให้สงบเดี๋ยวก็คิดออกวันหนึ่งผมเขียนโปรแกรมไม่ทันคิดเท่าไรคิดไม่ออกเลยพักสายตาหลับตานั่งสมาธิแบบที่หลวงพ่อสอนนั่งดีมากจนกระทั่งเผลอหลับไปโอ้ดีเน
1: า
0: ะ
1: หายเครียดครับหายเครียดเลย
0: หลับแล้วฝันด้วย
1: โ
0: อ้นี่จ้ะฝันเห็นตัวเองกำลังเขียนโค้ดต่อพอตื่นมาก็ลองพิมพ์ตามที่เห็นในฝัน
1: อ้าว
0: โอ้โหที่ทางลัดเลยเน
1: า
0: ะ
1: โ
0: อ้เล่นเล่นฉลาดนะโอ้โหปรากฏว่าโปรแกรมรันผ่านจริงๆครับวันนั้นผมก็ค้นพบว่าสมาธิไม่ได้ทำให้ชีวิตช้าลงแต่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง
1: จ้า
0: เมื่ออายุ22ปีผมต้องใช้บวชเพียง2เดือนเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่แต่ช่วงท้ายโครงการได้ฟังมโนปฏิทังหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อวินาทีนั้นคำถามที่ค้างคาใจมาตลอดชีวิตว่าเกิดมาทำไมก็มีคำตอบและเป็นคำตอบที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าชีวิตของตัวเองเพราะท่านไม่ได้ชวนเราไปคนเดียวแต่ชวนสรรพสัตว์ทั้งหลายไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันกับผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเขียนโปรแกรมชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมดและฝากชีวิตไว้กับงานพระศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่นี่เนาะโอ้เมื่อเรียนจบปี4ผมยังขอกราบลาโยมแม่ไปไหนอ่ะ
1: มาบวช
0: เพื่อออกบวชครับนี่ไหนไหนองค์ไหนจ๊ะองค์นี้จ้ะสาธุจ้ะโอ้แล้วพ่อครับชีวิตพระหนุ่มพรรษาน้อยในวันนั้นถ้ามีเวลาหยุดหายใจเลยครับถูกต้องจ้ะต้องหายใจตลอด
1: หายใจไม่ได้
0: อ๋อถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่นี่เนาะหยุดหายใจไม่ได้นะแต่แต่งงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์งานบวชพระแสนรูปงานบวชสำเนรล้านรูปงานอบรมเยาวชนงานสร้างคนงานสร้างพระงานสร้างสันติภาพโอ้โหกี่งานกันไปแล้วโดยเฉพาะโครงการวีซ่าในยุคบุกเบิกผมได้รับหน้าที่เป็นเลขาโครงการต้องประสานงานทั้งประเทศพัฒนาระบบข้อมูลคิดระบบลงทะเบียนเด็กนับแสนคนโอ้ก็ไม่ธรรมดานะและระบบรถบัสทั่วประเทศเหนื่อยจนเคยเผลอลำพึงว่า
1: เหนื่อยเรือหาย
0: ไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้หัวหน้าชั้นแล้วเขาเรือหายนี่แล้วท่านเผลอลำพึงอย่างนี้จ้ะนั่งเฉยๆยังเหนื่อยเลยครับ

แต่แล้ววันหนึ่งพระครูสมุทานินปุญญานันโนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเรียกประชุมผมคิดว่าจะเรียกมาอนุโมทนาบุญแต่กับประกาศว่าหลวงพ่อมีดำริให้รวมพลังอีกครั้งเพิ่มจาก 200,000 คนเป็น 500,000 คนวินาทีนั้นลูกสตันไป10วินาทีเต็มๆอึ้งไปเลยเนาะงาน 200,000 คนยังไม่ทันจัดแล้ว 500,000 คนมาแล้วนี่เนาะสตันเลยแต่ปลายนะครับความเหนื่อยมันหายไปทันทีนี่ถึงต้องเพิ่มตัวเลขเนี่ยจะได้หายเหนื่อยพระหลวงพ่อขยายใจลูกไปอยู่ที่เป้าหมายใหม่เรียบร้อยแล้วและลูกก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อใจใหญ่กว่าอุปสรรคอุปสรรคเล็กลงเองอุปสรรคแปลว่าใกล้สวรรค์นะใช่ไหมจ๊ะนี่จ้ะรับบนบริการการโครงการวีซ่าในยุคแรกทำได้ประสานงานข้อมูลพัฒนาโปรแกรมแพ็กเอกสารสื่อการสอนคิดระบบลงทะเบียนครับทำทุกอย่างเลยเนี่ย

0: นี่เขาบอกว่าหลวงพ่อเมตตาธรรมะและกำลังใจแก่ลูกๆทีมงานฟื้นฟูศีลสามโลกเด็กดีวิสา
1: คร
0: ับ เดี๋ยวจะให้ดูคุณโคกเขานะว่าเขาอยู่ตรงไหน

0: ก็อยู่ที่เดิม
1: ตำแหน่งเดิม
0: พอผ่านช่วงรวมพลังเยาวชนก็สู่ยุคบวชพระแสนรูปผมก็ได้เลือกมาลงพื้นที่จังหวัดเลยนะแต่ไม่ชื่อเลยนะไม่ชื่อรวยทั้งหมดเลยตั้งแต่ปี253จัดบวชพระบวชสามเณรบวชบาสิกาแก้วตามดำริของหลวงพ่อทุกโครงการเลยครับช่วงใหม่ใหม่ขอใช้พื้นที่ของคฤหบดีท่านหนึ่งชั่วคราวถึงปี2559คฤหบดีท่านก็ไม่สะดวกให้เราใช้พื้นที่อีกต่อไปเพราะว่าที่ทุกอย่างมืดมนก็มีผู้นำบุญท่านหนึ่งเดินมาถามว่ามีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งแค่24ไร่จะเอาไหม
1: เอา
0: เอาไหม
1: เอา
0: คำถามท่านๆนั้นกลับกลายเป็นประตูบานใหม่ที่เปิดทางให้ความฝันของลูกๆมึงเลยเดินต่อได้อีกครั้งครับจากที่ดินผืนนั้นจึงได้กำเนิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้เมืองเลยขึ้นมาโอ้ดีจังดีจังนี่จ้าผู้นำบุญผู้ใจบุญชื่อกรมิตรประจงพรสิงห์บำรุงถวายที่ดินจำนวน24ไร่เพื่อสร้างศูนย์วิทยาธรรมแก้วเมืองเลย

0: ธุจ้าสาธุสาธุโอ้ไปรวยเยอะๆนะจ้า
1: สาธ
0: ุจะได้มาถวายเยอะ
1: ๆสาธ
0: ุแล้วพ่อครับผมต้องเริ่มต้นมากับชีวิตกลางป่ายางไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีความพร้อมใดๆแต่ผมกลับรู้สึกว่านี่แหละของจริงเพราะเป็นการเริ่มต้นจากศูนย
1: ์
0: นี่ของจริ
1: ง
0: ศูนย์ของจริงแบบที่หลวงพ่อเคยสอนเลยครับนี่แหละแล้ววันนี้จากศูนย์เล็กๆกลางป่ายางนี่เนาะได้เติบโตเป็นบ้านของผู้แสวงหาความสุขภายในเป็นศูนย์รวมใจของคณะสงฆ์หน่วยงานราชการและชุมชนทั้งจังหวัดและเป็นแผ่นดินธรรมที่งอกงามขึ้นกลางขุนเขาโอ้นี่เนอะมาขอใช้ไม่ใช่มาขอยกให้แล้วจากศูนย์ทุ่งยางฟ้าโล่งไม่ใช่ทุ่งนาฟ้าโล่งนะ
1: ท
0: ุ่งยางฟ้าโล่งและสาราสารพัดนึกนี่จ้ะโอ้หลังคาจ้ะครับ นี่สุดยอดจริงๆเลยนี่จ้ะเริ่มต้นก่อร่างสร้างศูนย์เนาะแก้มเมืองเลยพร้อมสนองงานตามหนึ่งหลวงพ่อในทุกโครง

0: ธุเจ้าแล้วพ่อครับมาศูนย์แก้มืองเรือจะถือกำเนิดขึ้นในช่วง10ปีแล้วลูกก็ได้น้อมนำคำสอนหลวงพ่อมาใช้พัฒนาศูนย์และขยายงานศาสนามาโดยตลอดทั้งงานบวชพระบวชสามเณรวัติกาแก้วสวดธรรมจักรธรรมญาตราสัมมนาบุญนำบุญสัมมนาคณะสงฆ์จนทำให้ลูกๆแก้มืองเลยได้ลงพื้นที่ประสานงานแทบทุกวงการในความอ่อนน้อมและจริงใจจะได้รับการยอมรับของคณะสงฆ์สารศึกษาและชุมชนในวงกว้างปัจจุบันมีโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆส่งนักเรียนและบุคลากรมาอบรมตลอดทั้งปีเลยปีละกว่า30-40รุ่นโอ้โหอบรมกันยังไงเนาะรุ่นละวันแล้วรุ่นละ
1: 3วัน
0: รุ่นละ3วันอ๋อ

เรียกได้ว่าจองกันเต็มข้ามปีเลยทีเดียวครับขณะที่ชุมชนรอบศูนย์ก็เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดช่วยกันดูแลทุกงานบุญด้วยความปลื้มใจจนเกิดเป็นเครือข่ายคนดีที่เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงครับโอ้ดีจังเลยดีมากจ้ะดีมากจ้ะนิชาสูงไม่ได้มาทำแก้เมืองเลยเผยแผ่ธรรมะผ่านเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนจังหวัดเลย

0: nhiều lời nữa.
1: À.
0: Chà. Dạ, tôi chà. Vào cả và các bạn đã cho ngài bục bực xuống bây giờ và tham kẻ mừng lời. จนผลิดอกออกผลที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วทางพระเจ้าคงแรงเห็นแววในตัวผมมาแล้วมาแล้วเมื่อปี2567จึงได้ส่งให้ผมไปช่วยดูแลพัฒนาศูนย์พระเจ้าธรรมแก้ผู้ดูแลจังหวัดเลยต่อครับขอมอบเรื่องนี้ไปรับโปรแกรมเมอร์ผู้มีหัวใจนักสู้จ้า

พ่อครับทุกโอกาสทุกความสุขและทุกเรื่องราวดีๆในชีวิตล้วนเติบโตมาจากความเมตตาหลวงพ่อทั้งสิ้น Thank you แม้ตัวผมจะอยู่ไกลแต่หัวใจไม่เคยห่างหวานผมจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อและยังปิติทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของหลวงพ่อก็แล้วว่ามีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นแสงสว่างและลมโพลมใสของลูกๆไปนานแสนนานตามใจปรารถนาเลยครับและผมจะขอติดตามหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมกลาหลวงพ่อครับครับ ผมรักหลวงพ่อมากสุดในหัวใจไม่อาจมีใครมาแทนได้เลยครับ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องแต่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพระท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลม

พอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรวิบุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อน

กายธรรมขบวนตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมขบวนตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆซักๆชีวิตในสังสารวัฏมีไปพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งใน

สั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับภพนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เอง

ในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั่นแหละขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลอกาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกัน

คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักรูในตาทิ้งตามเขาไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วคลองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเนี่ยจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์

และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่า

ที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุข

เกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่เป็นสัมมา

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ
0: แห่งความอาภัพ
1: แห่งความอาภัพ
0: 18ประการ
1: 18ประการ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: อมิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

เป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

จงเป็นผู้ปราศ

Días.

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

พันโตเศรษฐโฐมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุข

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmz.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการสร้างบารมีของเรา

0: พระพุทธศาสนานำโดยคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงร่วมกับสมาคมบัณฑิตล้านนาและพุทธบริษัท4จังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญใหญ่ร่วมสืบสานอริยประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงและเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนธูปพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสเข้าถวายสการะแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่คุณธนิตธรวณิชยสิทธิ์จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานโครงการตักบาตรก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสจะได้กล่าวเปิดงานตักบาตรอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบให้แก่กิ่งกาชาดเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงร่วมกับทางคณะผู้จัดงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นการแบ่งปันความสุขและสร้างกำลังใจต่อกันหลังจากนั้นผู้มาร่วมงานทุกท่านได้รวมใจนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คุณณัฐิวรวินีกัญจนะวสิริจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาคุณสารินาคริณนาเรศและคุณวิสิทธิ์เกียรติอนันต์ได้นำกล่าวคำถวายพระทหารนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายต่างๆพร้อมทั้งเป็นผู้แทนถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้อมอุทิศบุญกุศลให้แด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงเพื่อสืบสานอริยประเพณีการตักบาตรให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ดินแดนล้านนาและการตักบาตรนอกจากจะเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักการให้อันเป็นทางมาแห่งบุญที่จะนำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัท4ในอำเภอสันกำแพงที่มีใจสมัครสมาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวในการย่อยกพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างสิ่งที่ดีงามแก่สังคมทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงดินแดนหัตถกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายคเนศคำนนครับอำเภอสันกำแพงครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเปิดงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับของอำเภอสันกำแพงก็คือการตักบาตรนะครับพระ 1,345 รูปนะครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบครับอำเภอสันกำแพงครบ345ปีนะครับซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ก่อร่างสร้างเอื้อนขึ้นมานะครับจนเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในงานนี้ครับก็โดยการนำของทางคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงนะครับท่านพระครูวิมลนะครับญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์ในข้อทางคณะสงฆ์นะครับในอำเภอสันแพงนะครับในพื้นที่อำเภอดื่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ300กว่าวัดนะครับ 1,345 รูปนะครับตลอดจนถึงความร่วมมือของส่วนราชการนะครับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่นะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองหรือต่างจังหวัด ะครับก็หลั่งไหลกันนะครับมาร่วมทำบุญใหญ่นะครับซึ่งเป็นมหาบุญในวันนี้นะครับอยากล้นหลามนะครับซึ่งในกิจกรรมในงานวันนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะครับของพี่น้องประชาชนเป็นการความรู้ความหลงศาสนานะครับส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคีนะครับเป็นการส่งเสริมในว่าทำที่ดีงามนะครับซึ่งสิ่งของทำบุญในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราจะได้รวบรวมนะครับเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นอกเหนือจากนั้นก็ได้รวบรวมนะครับส่งต่อให้ทางคณะสงฆ์ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีปัญหาในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยในขณะนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของสิ่งของทำบุญเราก็จะรวบรวมนะครับมอบให้กับทางกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพงนะครับที่จะได้นำไปนะครับมอบให้ส่งต่อให้กับทางกลุ่มกอบบางในพื้นที่ของอำเภอสันกำแพงซึ่งเรามีทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ยาก

0: ของต่างๆเหล่านี้เข้าไปมอบไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเยาวชนคนเก่งและดีของ

เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาระดับมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า200คนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาโดยนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมฝึกสมาธิเพื่อสร้างความนิ่งสงบและมีสติในการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมความดีสากลเพื่อปลูกฝังความมีวินัยความเคารพและความอดทนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัตินอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาต่อโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนค่ะธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจัดงานบุญบูชาข้าวพระ

เป็นประจำตลอดต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกเพื่อ

เปิดสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารคาหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสุกัญญาลิ้มวิชิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรบางอ่อนผลต้นและกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนะนพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่17ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วรุ่นที่17ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนะโชติทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้
ก่อนที่จะได้ร่วมการรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียด

ที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราษฎร์และกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพผาโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์เป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราษฎร์กัลยาณมิตรดัสตินแสงอินทิราชและกัลยาณมิตรคำใสวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรคณิษฐาโพธิสารและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบันดิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดเลย

อันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เลนอันดับที่8วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับที่10วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพังปารวะสังทุกขังการอยู่ในอำนาจของผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธรรมกายเป็นกายตรัสรู้ธรรมที่เป็นเป้าหมายชีวิตของทุกๆคนในโลกจะปฏิบัติให้เขาถึงได้ต้องเริ่มจากการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เป็นประจำในไม่ช้าก็จะเข้าถึงธรรมกายแล้วชีวิตเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและเรายังสามารถอาศัยธรรมกายขจัดกิเลสอาสวะ

วะให้หลุดร่อนออกจากใจไปสู่อายตนะนิพพานได้มีสัจวาจาที่พระนางสุเมธาเทวีได้กล่าวเอาไว้ในสุรุจิชาดกว่าดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการตลอดดิถีที่14 15และดิถีที่8แห่งปักและตลอดปาติหาริยปักดิฉันสำพรมแล้วในศีลทุกเมื่อข้าแต่พระฤาษีโดยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุตรจงเกิดเถิดวันนี้ฉันกล่าวคำเท็จขอศีรษะของดิฉันจงแตกเป็น7เสียงการที่คู่สามีภรรยาจะให้กำเนิดบุตรหรือธิดาผู้ที่จะมาเป็นอภิชาตบุตรมาเป็นลูกแก้วลูกยอดกตัญญูเพื่อเชิดชูวงตระกูลให้สูงขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหรือบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะจ๊ะเพราะอายตนะหรือกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกต้องใกล้เคียงกันด้วยบางครั้งพ่อแม่มีบุญมากแต่สัตว์ผู้มีบุญมากที่สมควรจะได้มาเกิดกับสามีภรรยาคู่นั้นน่ะไม่มีก็ไม่สามารถมีลูกได้ตั้งแต่สมัยโบราณเราจะมักจะได้ยินหรือได้เห็นสตรีที่อยากมีลูกไปทำการบวงสรวงบ้างอ้อนวอนขอกับเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างเช่นไหว้กับผีสางเทวดาด้วยวิธีการต่างๆตามที่พวกเราเคยประสบพบเห็นกันในปัจจุบันนี้นั่นแหละแต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายหากปรารถนาบุตรท่านจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วค่อยอ้อนวอนต่อเทวดาโดยหลักก็คือการเอ่ยอ้างถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วสำหรับวันก่อนหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เกี่ยวกับนรกาลเทพบุตรผู้มีบุญมากผู้เหมาะสมที่จะมาเป็นพระโอรสของพระนางสุเมธาและพระเจ้าสุรุจิมหาราชถึงขนาดพระอินทร์ต้องอัญเชิญให้ลงมาเกิดเทพบุตรนรกาลเป็นเทพที่สั่งสมบุญเอาไว้มากทีเดียวในภพชาติก่อนที่จะมาบัตรเป็นเทวดานั้นท่านเกิดเป็นชาวนาผู้มีฐานะดีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในนครพาราณสีถึงเวลาทำนาท่านก็ได้ไปทุ่งนากับคุณพ่อได้เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็เกิดความเริ่มใสได้ส่งพวกคนงานล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนเองได้นิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าให้ไปฉันที่บ้านได้สร้างบรรณศาลาด้วยไม้มะเดื่อและสร้างสถานที่สำหรับจงกรมแล้วก็กราบนิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าให้อยู่จำพรรษาที่บรรณศาลาหลังนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยเป็นผู้มีความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนจึงอยู่จำพรรษาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับสองพ่อลูกชาวนาผู้ใจบุญครั้นออกพรรษาแล้วพ่อลูกทั้งคู่ก็ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรผืนใหม่แด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าปีต่อมาก็มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาโปรดสองพ่อลูกเหมือนเดิมท่านได้รับนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาโดยทำนองเดียวกันนี้นับเป็นโชคดีของสองพ่อลูกแต่มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเป็นเนื้อนาบุญถึง7พระองค์ด้วยกันด้วยบุญนั้นทำให้ทั้งสอง

ได้ไปบังเกิดในภพดาวดึงเสวยทิพยสมบัติกลับไปกลับมาอยู่ในกามวจรภูมิทั้ง6ชั้นเป็นเวลายาวนานหลายหมื่นปีทิพย์ท้าวสักกะทรงทราบว่าเทพบุตรทั้งสองนี้มีบุญมากจึงเสด็จไปที่วิมานของนรกาลเทพบุตรผู้เคยเป็นลูกชายของเทพบุตรที่มีวิมานอยู่ข้างเคียงกันโลกได้ตรัสเชื้อเชิญว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์บัดนี้ได้มีท่านผู้มีบุญปรารถนาบุตรขอเชิญท่านจุติไปเกิดในมนุษยโลกเถิดเทพบุตรได้ปฏิเสธว่าข้าแต่มหาราชโลกมนุษย์สกปรกมหาชนที่อยู่ในโลกมนุษย์ต่างทำบุญเพื่อปรารถนาเทวโลกกันบัดนี้ข้าพระองค์ได้เสวยทิพยสมบัติแล้วข้าพระองค์จะลงไปเกิดในโลกมนุษย์ทำไมเรื่องทรงเล่าถึงความปรารถนาบุตรของพระนางสุเมธาให้ฟังแล้วทรงให้เงื่อนไขว่าหากท่านเสียสละเพื่อเรายอมไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะให้ท่านได้บริโภคทิพยสมบัติที่เคยบริโภคในเทวโลกจะให้อยู่ในปราสาทแก้วสูง25โยชน์นรกาลเทวบุตรพิจารณาเห็นความดีของพระนางสุเมธาและเงื่อนไขที่พระอินทร์ทรงมอบให้ก็ตกลงในพันธสัญญาทันทีฝ่ายพระอินทร์ครั้นได้รับคำยินยอมจากนรกาลเทพบุตรแล้วก็แปลงเพศเป็นฤาษีเสด็จไปสู่อุทยานของพระเจ้าสุรุจิได้เสด็จจงกรมในอากาศเบื้องบนสตรีทั้ง 16,000 นางตรัสสนทนากับพวกนางว่าอาตมาจะให้อรสผู้ประเสริฐแกนางคนไหนดีหนอนางคนไหนจักรับโอรสผู้ประเสริฐสตรี 1,000 นางต่างประนมมือวิงวอนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโปรดให้แก่ดิฉันเถิดท้าวสักกะตรัสว่าอาตมาภาพจะให้โอรสแก่สตรีผู้มีศีลพวกเธอมีศีลอย่างไรมีอาจาระอย่างไรหรือสตรีทั้ง 16,000 นางได้ฟังเงื่อนไขเช่นนั้นก็หมดหวังต่างก็ลดมือลงหมดกล่าวว่าพระคุณเจ้าจะให้โอรสผู้ประเสริฐแก่สตรีผู้มีศีลเชิญไปสู่สำนักของพระนางสุเมธาเถิดท้าวเธอก็เหาะไปประทับยืนตรงช่องพระแกลปรากฏกายให้อัครมเหสีได้ทัศนาพระนางสุเมธาตรัสว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญได้ยินว่าพระคุณเจ้าจะให้โอรสผู้ประเสริฐแก่สตรีผู้มีศีลเป็นความจริงหรือพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับคำยืนยันว่าเป็นความจริงจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขอให้พระคุณเจ้าโปรดให้แก่ดิฉันเถิดเพราะดิฉันเป็นหญิงที่รักษาศีลพระอินทร์ทรงถามว่าศีลของพระนางน่ะเป็นอย่างไรเชิญตรัสให้อัตมาได้ทราบด้วยเถิดถ้าอัตมาภาพพอใจอัตมาภาพจะถวายพระโอรสผู้ประเสริฐให้พระนางตรัสด้วยความองอาจว่าถ้าเช่นนั้นเชิญพระคุณเจ้าโปรดสดับรับฟังเถิดดิฉันถูกเชิญมาเป็นพระอัครมเหสีคนแรกของพระเจ้าสุรุจิตลอดเวลาหมื่นปีพระเจ้าสุรุจินำดิฉันมาผู้เดียวก็แต่ท่านพระรามดิฉันนั้นไม่เคยเลยที่จะได้ล่วงเกินพระเจ้าสุรุจิด้วยกายวาจาหรือว่าใจทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับ
ข้าแต่พระฤาษี

ในการกราบคำสัตย์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดเถิดเมื่อดิฉันกล่าวคำเท็จขอศีรษะของดิฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียงข้าแต่ท่านพระฤาษีดิฉันเป็นที่พอใจของพระพัสดาพระชนีและพระชนกพระชนกชนนีก็เป็นที่รักของดิฉันพระองค์ท่านเหล่านั้นทรงแนะนำดิฉันตลอดเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ดิฉันนั้นน่ะยินดีในความไม่เบียดเบียนมีปกติประพฤติธรรมบำรุงท่านเหล่านั้นโดยเคารพไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนข้าแต่พระฤาษีในการกล่าวคำสัตย์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดเถิดข้าแต่ท่านพระฤาษีความริษยาหรือความโกรธในสตรีผู้เป็นราชเทวีร่วมกัน 16,000 พระนางก็ไม่ได้มีแก่ดิฉันเลยดิฉันชื่นชมด้วยความเกื้อกูลแก่พระราชเทวีเหล่านั้นและคนไหนที่จะไม่เป็นที่รักของดิฉันก็ไม่มีเลยดิฉันอนุเคราะห์หญิงผู้ร่วมสามีทั่วกันทุกคนเหมือนอนุเคราะห์ตนฉะนั้นดิฉันเลี้ยงดูทาสกรรมกรและชนเหล่าอื่นผู้อาศัยดิฉันเลี้ยงชีวิตโดยเหมาะสมกับหน้าที่ดิฉันมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยบุญอุปถากบำรุงสมณพราหมณ์และทานแก่ยาจกวันนี้พกเหล่าอื่นให้ได้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำทุกเมื่อดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ตลอดดิถีที่14 15และดิถีที่8แห่งปักและตลอดปาฏิหาริยปักดิฉันสำรวมในศีลทุกเมื่อข้าแต่พระฤาษีในการกราบคำสัตย์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดขึ้นเถิดหากดิฉันกราบคำเท็จขอศีรษะของดิฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียงเห็นไหมจ๊ะว่าการอ้อนวอนเพื่อขอบุตรของผู้มีบุญมีปัญญานั้นท่านอ้างเอาบุญในตัวจะเกิดจากการทำความดีได้ให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอ้างเอาความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตัวที่ได้ประพฤติมาไม่ใช่ไม่ทำความดีแล้วอ้อนวอนอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่สำเร็จนะจ๊ะถ้าทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำถูกหลักวิชาส่วนว่าพระนางสุเมธาจะสมปรารถนาหรือไม่อย่างไรพรุ่งนี้เรามารับฟังกันต่อสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆทุกคนหมั่นสั่งสมบุญกันเอาไว้ให้มากๆทำทั้งให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเมื่อถึงคราวที่ปรารถนาสิ่งใดจะได้มีบุญเป็นที่พึ่งบุญนั้นก็จะได้อํานวยผลให้เราได้สมปรารถนาได้ทุกสิ่งกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

0: ขทิรังคาระชาดกชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงในสมัยพุทธกาลครั้นเมื่อท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านเศรษฐีก็ยังคงเอาใจใส่บำรุงพระภิกษุสงฆ์อยู่อย่างสม่ำเสมอทานทั้งหลายที่ท่านบริจาคนั้นมากมายจนมิอาจประมาณค่าได้ณซุ้มประตูที่5ของเรือนท่านมีเทวดามิจฉาทิฏฐิองค์หนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ทุกครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธสาวกเสด็จผ่านเข้าไปในเรือนเทวดาองค์นี้จะไม่พอใจทุกครั้งเพราะต้องอุ้มลูกลงไปอยู่ยังพื้นดินเนื่องจากมีคุณธรรมต่ำกว่าแต่เทวดาก็ได้แต่เก็บความไม่พอใจนี้ไว้ในใจไม่กล้าที่จะนำไปบอกแก่ท่านเศรษฐี
1: ขืนเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันเอจะหาทางบอกเศรษฐียังไงให้ดูไม่น่าเกลียดดีนะ
0: ในคืนหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้แผ่รัศมีปรากฏกายให้บุตรชายของท่านเศรษฐีเห็นพร้อมกับกล่าวว่าน
1: ี่พ่อหนุ่มฝากบอกพ่อของเจ้าเถอะนะว่าเลิกทำทานเสียเถิดแล้วก็ไม่ต้องให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาหรอกจะทำทานไปทำไมทำไปสมบัติก็หมดไปเปล่า
0: บุตรชายเศรษฐีได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธยิ่งนักที่เทวดาบังอาจพูดจาดูหมิ่นพระรัตนตรัยและได้ไล่ให้มิจฉาทิฏฐิเทวดาออกไปจากเรือนทันที
2: บังอาจมากท่านมาพูดจายิ่งนี้ได้อย่างไรออกไปจากเรือนของเราเดี๋ยวนี้นะ
0: หลังจากนั้นท่านเศรษฐีก็ยังคงเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยและหมั่นให้ทานอยู่เป็นนิดจนกระทั่งช่วงหนึ่งก็ถึงความยากจนลงโดยลำดับ
3: สมบัติของเราเริ่มล่อยหรอลงแล้ว
0: เมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั้นมิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้ถือโอกาสเข้าไปในห้องของเศรษฐีแล้วยุยงให้เลิกทำทาน
1: เห็นไหมที่ท่านจนลงเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยมัวแต่ทำทานนั่นไงทรัพย์สมบัติจึงได้หมดไปเช่นนี
0: ้เศรษฐีเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ไล่ให้มิจฉาทิฏฐิเทวดาออกไปจากบ้านทันที
3: ท่านพูดอย่างนี้ได้อย่างไรอยู่ดีๆจะมาให้เราเลิกทำทานไม่มีวันซะหรอกไปออกไปจากเรือนข้าเดี๋ยวนี
0: ้เมื่อเป็นเช่นนี้มิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้คิดและสำนึกผิดจากนั้นจึงได้ไปหาท้าวสักกะเทวราชขอร้องให้ท่านช่วยพูดกับท่านเศรษฐีให้
1: ท่านท้าวสักกะเทวราชได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดช่วยไปพูดกับท่านเศรษฐีทีว่าข้าเนี่ยสำนึกผิดแล้ว
4: ไม่ได้หรอกท่านท่านน่ะได้กล่าวถ้อยคำอันไม่สมควรออกไปถ้าอยากให้เศรษฐีให้อภัยท่านแล้วก็ท่านต้องไปตามทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีที่หายไปกลับคืนมายังคลังให้หมดเป็นการทำคุณไถ่โทษท่านเศรษฐีน่ะอาจจะยกโทษให้ก็ได้นะ
0: เมื่อเทวดามิจฉาทิฏฐิได้รับเทวองค์การแล้วก็รีบไปตามหาสมบัติจนเรียบร้อยจากนั้นจึงไปขอให้ท่านเศรษฐียกโทษให้
3: คงต้องให้พระบรมศาสดาอดโทษให้แล้วว
0: ันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงได้นำมิจฉาทิฏฐิเทวดาไปยังเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบจากนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีบุคคลผู้กระทำกรรมลามกในโลกนี้เมื่อกรรมอันเป็นบาปนั้นยังไม่ให้ผลบุคคลผู้นั้นยังได้รับความสุขความเจริญอยู่ต่อเมื่อใดกรรมอันเป็นบาปนั้นให้ผลตนจึงได้รับผลแห่งบาปนั้นเมื่อจบพระคาถาเทวดานั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล

0: ว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยและมีความเห็นอันบริสุทธิ์แล้วจึงตรัสเรื่องคทิรังคารชาดกขึ้นดังนี้ในอดีตกาลณกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีราวกับโอรสพระราชาเมื่อมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นก็เป็นผู้รอบรู้ชำนาญในศิลปศาสตร์ทั้งปวงสร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับเศรษฐีผู้เป็นพ่อเป็นอย่างยิ่ง
1: เก่งมากลูกพ่อฉลาดอย่างเนี้ยโตขึ้นเจ้าจะสบาย
2: ครับท่านพ่อลูกอยากโตขึ้นแล้วเก่งเหมือนท่านพ่อให้จงได้ครับ
1: เก่งอย่างเดียวไม่พอนะลูกรักเจ้าต้องเป็นคนดีขยันหมั่นเพียร

0: เรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดาพลันสิ้นชีวิตลงชายหนุ่มบุตรชายเศรษฐีจึงได้รับทรัพย์สมบัติของเศรษฐีสืบทอดต่อจากผู้เป็นบิดามานับแต่บัดนั้น
1: ท่านพ่อจงไปสู่สุคติเถิดลูกจะขอเติบใหญ่เป็นคนดีไม่ให้ท่านพ่อต้องผิดหวังแน่นอน
0: เศรษฐีหนุ่มผู้เป็นบัณฑิตนี้มีน้ำใจดีงามมีความเมตตากรุณายิ่งนักปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทั้งหลายจึงได้สร้างศาลาบำเพ็ญทานเพื่อไว้บริจาคสิ่งของให้ชาวบ้านขึ้น6แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4ที่ใจกลางเมืองและที่ประตูบ้านของท่านเอง
1: เราต้องสร้างศาลาบำเพ็ญทานขึ้นเยอะๆจะได้แจกจ่ายของให้ชาวบ้านได้ทั่วถึง
0: เศรษฐีหนุ่มบริจาคทานเป็นอันมากทุกๆวันด้วยคิดอยู่เสมอว่าสมบัติทั้งปวงนั้นแม้เมื่อตายไปแล้วก็นำไปใช้ไม่ได้ไม่เพียงแต่เท่านั้นเศรษฐีหนุ่มยังหมั่นรักษาศีล5และอุโบสถศีลตามกาลอยู่เสมอ
1: ไม่ต้องแย่งกันนะครับ

0: เอาเวลาที่มานั่งรอน่ะไปทำมาหากินดีกว่าไหมมือเท้าก็มีจริงๆเลย
1: น้อยแน่ทำมาเป็นพูดไอตอนที่ข้ามาถึงตอนตีห้าน่ะข้าไปเจอเจ้ากลางมุ้งรออยู่ก่อนแล้วเนี่ยชะ
0: ชะอุ๊ย
2: ในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่7วันจึงออกบิณฑบาตโดยเหาะมายังเรือนของเศรษฐีเนื่องด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทราบด้วยญาณว่าเศรษฐีผู้นี้ปรารถนาพระโพธิญาณหากได้ทำบุญกับท่านจะได้บุญบารมีให้เข้าถึงพระโพธิญาณได้ง่ายขึ้น
3: ฮะนั่นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเรือนของเราแล้วโชคดีเหลือเกินรอวันนี้มานานแล้วทีนี้แหละเราจะได้ทำบุญใหม่สร้างมหาทานบารมีสักทีต้องรีบให้คนรับใช้จัดเตรียมภัตตาหารไปถวายท่านซะแล้ว
4: นายท่านขอรับได้เวลาอาหารเช้าแล้วขอรับ
3: วางก่อนเถอะเจ้ามองไปที่ด้านนอกนั่นสิเห็นไหมว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ข้างหน้าเรือนของเราแล้วตอนนี้เจ้ารีบไปรับบาตรจากพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่หน้าประตูเรือนก่อนเถอะ
4: โอ้จริงด้วย
5: ได้เลยครับนายท่านเอ้าเจ้าไปสิ
4: อ้าวผู้สดิบดีนึกว่าจะออกไปเอง
2: ในขณะเดียวกันนั้นเองพญามารก็ได้เฝ้าดูการกระทำของเศรษฐีหนุ่มมาโดยตลอด
6: ไม่ได้การละหากปล่อยให้เศรษฐีหนุ่มได้สร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้โอกาสที่จะบรรลุพระโพธิญาณก็จะยิ่งเร็วขึ้นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ฉันอาหารมาถึง7วันแล้วถ้าไม่ได้อาหารอีกเพียงวันเดียวต้องถึงแก่ชีวิตแน่ๆแล้วทีเนี้ยโอกาสในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ก็จะหมดลงดังนั้นเราต้องขัดขวางเอาลูกไฟปลายกันนี่ไปกินซะเถอะ
2: พญามารสำแดงอิทธิฤทธิ์เสกลูกไฟขนาดยักษ์ขึ้นจากฝ่ามือแล้วปล่อยลูกไฟยักษ์นั้นโดยมีเป้าหมายพุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้า
4: ฮ่านั่นไงพระองค์อยู่ตรงนั้นนี่เองแต่เอ๊ะเหมือนมีแสงอะไรพุ่งลงมาน่ะผีพุ่งใต้หรือไงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันกลางวันแสกๆจะเห็นผีพุ่งใต้ได้ชัดเพียงนี้เชียวหรือเนี่ย
2: ยังไม่ทันที่คนรับใช้จะเดินไปถึงลูกไฟขนาดยักษ์จากพญามารก็พุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าเสียงดังกึกก้องกำปนาดผ่านฟ้าถล่มกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นมาอย่างน่ากลัวบังเกิดกลายเป็นหลุมฐานขนาดใหญ่ร้อนแรงปานไฟนรกขวางทางอยู่
4: ไอ้แย่แล้วหลุมฐานเพลิงขนาดใหญ่อย่างเนี้ยแล้วเราจะข้ามไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
2: เมื่อเห็นว่าหลุมฐานเพลิงขนาดใหญ่ขวางทางอยู่เช่นนั้นทำให้ไม่สามารถที่จะเดินไปรับบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แน่แล้วคนรับใช้จึงรีบกลับมารายงานให้เศรษฐีหนุ่มทราบ
4: แย่แล้วขอรับนายท่านไม่รู้มีหลุมฐานเพลิงขนาดมหึมามาจากที่ไหนมาขวางอยู่หน้าเรือนเนี่ยบ่าวไม่สามารถออกไปรับบาตรมาได้จริงๆขอรับ
5: เฮ้ยๆๆเจ้าตาฝาดไปหรือเปล่าอย่ารนให้มากนักสิมันจะเป็นไปได้ไง
4: บ้านะสิข้าเห็นจริงๆนะไม่เชื่อไปดูเลยไม่มีให้เตะเลยเอ้าง
3: ั้นเจ้าลองออกไปดูหน่อยสิ
5: ได้เลยขอรับข้าไม่รนเหมือนเจ้านี่หรอกครับเพ้อเจ้อสุดๆ
2: เมื่อคนรับใช้อีกคนออกไปดูก็พบเห็นหลุมฐานเพลิงขนาดใหญ่จริงตามที่คนรับใช้คนแรกได้รายงานไว้
5: ไม่จริงไม่จริงนี่เราฝันไปแน่ๆไหนลองหยิกตัวเองดูสิเอ้ยโอ้ยกระเจ็บนี่ว่าเราไม่ได้ฝันไปนี่ว่าของจริงนี่ทัวไม่มั่วนิ่ม
2: เมื่อเห็นดังนั้นคนรับใช้ก็รีบกุลีกุจอกกลับมารายงานให้เศรษฐีหนุ่มทราบโดยทันที
5: นายท่านครับมีหลุมเพลิงขนาดใหญ่ขวางทางเราอยู่จริงๆขอรับน่ากลัวมากๆครับข้าน้อยขนลุกไปหมดแล้วไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยอกอีปัดจะแตก
3: งั้นหรือดูท่าพญามารคงต้องขัดขวางไม่ต้องการให้เราทำทานเป็นแน่แท้แต่พญามารเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกว่าเราไม่สะดุ้งกลัวเลยแม้แต่น้อยต่อให้มีมารอีกนับร้อยนับพันแสนก็ไม่อาจทำให้เรา

0: อันไหวได้หรอกวันนี้แหละจะได้รู้กันว่ามารหรือเราที่จะเป็นผู้ที่มีกำลังและอานุภาพมากกว่ากัน
1: นายท่านครับจะออกไปหรือครับอย่าเลยครับหลุมเพลิงขนาดใหญ่มากนะครับน่ากลัวสุดๆเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอแค่ยืนไกลๆผิวหนังก็จะไหม้อยู่แล้วครับข้ากลัวกลัวกลัว
2: โอ้โหข้าว่าเจ้าเนี่ยร้อนกว่าข้าหลายเท่าเลยนะเนี่ย
3: เศรษฐีหนุ่มไม่ได้หวั่นไหวและหวาดกลัวต่อความร้อนแรงของหลุมถ่านเพลิงแต่อย่างใดเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นจึงรีบจัดเตรียมภัตตาหารเพื่อจะนำไปถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยตนเอง
0: ต่อให้หลุมใหญ่ขนาดไหนหรือร้อนเพียงใดก็หยุดเราไม่ได้หรอกพญามารเอ๋ย
3: ทางฝ่ายพญามารนั้นก็ยังคงเฝ้ามองดูการกระทำของเศรษฐีหนุ่มพลางกระหยิ่มยิ้มย่องอย่างสะใจในสิ่งที่ตนได้กระทำลงไป
4: ทำเป็นเทพไปเถอะเศรษฐีหนุ่มเราจะดูสิว่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปสะใจจริงๆแกล้งคนไม่มีทางสู้เนี่ย
0: ฟังนะพญามารเราจะไม่ยอมให้ท่านมาขัดขวางการบำเพ็ญทานของเราเป็นอันขาดและจะไม่ยอมให้ท่านทำลายชีวิตพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยวันนี้แหละจะได้รู้กันว่าเราหรือท่านใครจะมีพลังและอนุภาพมากกว่ากัน
4: ก็เอาสิเศรษฐีหนุ่มข้าก็อยากรู้นะว่าเจ้าจะมีดีสักแค่ไหน โอ้ยหัวเราะจนเมื่อยกรามไปเลยวันเนี้ย
3: เศรษฐีหนุ่มหาได้ใส่ใจคำถากถางดูถูกจากพญามารไม่กลับตั้งจิตมุ่งมั่นมองไปที่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยใจบริสุทธิ
0: ์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าศีรษะของข้าพระพุทธเจ้าจะทิ่มลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้แต่ข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการบำเพ็ญทานเป็นอันขาดขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดรับพระทหารที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายนี้ด้วยเถิด
3: เมื่อกล่าวจบเศรษฐีหนุ่มก็กระชับภาชนะที่ใส่อาหารไว้มั่นแล้วตัดสินใจวิ่งตะลุยฝ่ากองถ่านเพลิงขนาดยักษ์เข้าไปโดยทันทีท่านใดนั้นปาฏิหาริย์ก็บังเกิดเมื่อปรากฏดอกบัวใหญ่บานสะพรั่งผุดขึ้นมาจากหลุมถ่านเพลิงนั้นเข้ามารองรับเท้าทั้งสองข้างของเศรษฐีหนุ่มที่กำลังวิ่งอยู่บนกองถ่านเพลิงยักษ์อยู่พอดี
0: แปลกจังมีดอกบัวผุดขึ้นมาได้อย่างไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย
3: ไม่เพียงเท่านั้นละอองเกสรมากมายยังได้ลอยฟุ้งขจรกระจายตกลงมาบนศีรษะและลำตัวของท่านเศรษฐีราวกับละอองทอง
0: ฮะอัศจรรย์ยิ่งนักเราไม่รู้สึกร้อนเลยแม้แต่น้อย
3: มหาชนที่ยืนมุงต่างตกตะลึงกับเหตุอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้น
2: เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
5: นั่นสิเป็นไปได้ยังไงเนี่ยวิ่งโดยที่พัฒนาหารไม่ตกเลย
2: นี่มันมีไอ้ที่ควรจะตะลึงมากกว่านั้นอีกนะมัวแต่ไปดูอะไรกันอยู่นะนะ
3: ส่วนพญามารเมื่อรู้ว่าไม่สามารถขัดขวางเศรษฐีหนุ่มได้ก็ล่าถอยกลับไป
4: จ้าฝากไว้ก่อนเถอะ

ถีจึงกล่าวให้โอวาทพรรณนาถึงการบำเพ็ญทานและรักษาศีลแก่มหาชนณที่นั้นคนเหล่านั้นต่างเลื่อมใสศรัทธาและบำเพ็ญบุญไปจนตลอดชีวิต

ีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

อริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกาย

0: ัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมคนในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม

ในทิศทักษิณในทิศอาคเนในทิศพายัพในทิศอีสานในทิศหรดี

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ลูกเกิดในครอบครัวเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีพ่อแม่มีลูก9คนหญิง7ชาย2ได้ลูกเป็นลูกสาวคนโตของบ้านพ่อของลูกเป็นคนหน้าตาดีและเจ้าชู้อ่านเร็วขนาดนี้ตามทันไหมจ๊ะโดยคุณแม่ของลูกเป็นภรรยาคนที่3นับแต่จำความได้ลูกจะเห็นพ่อดื่มเหล้าตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับพอเมาก็จะตบตีลูกและคุณแม่เสมอนี่แหละจ้ะน้ำเมาแหละลูกมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อเข้าไปทำงานในไร่โดยมีพ่อถือไม้เรียวบังคับไปทำงานอย่างหนักทั้งวันพออายุได้16ปีพ่อก็มาเข้าไปแต่งงานกับคนที่ไม่รักและก็ไม่เคยรู้จักลูกจึงตัดสินใจหนีเข้าไปทำงานที่กรุงเทพทำงานได้ประมาณ4ปีก็มีปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับลูกเรื่องก็เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะตามทันไหมจ๊ะวันหนึ่งเพื่อนหญิงลูกชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดลูกก็ไปเพราะความเกรงใจดูวิบากกรรมนะจ๊ะที่นั่นมีผู้ชายรออยู่แล้ว2คนคนหนึ่งเป็นแฟนของเพื่อนและคนหนึ่งเป็นเพื่อนของแฟนหลังจากที่เจอแฟนเพื่อนหญิงคนนั้นก็ไม่ได้สนใจลูกเลยเพื่อนหญิงไปด้วยกันตามทันนะจ๊ะหญิง2ชาย2ทิ้งให้ลูกอยู่กับเพื่อนชายของแฟนเขาลูกก็ทั้งเกรงและกลัวมากอยากกลับกรุงเทพเป็นที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับอย่างไรรอจนดึกมากแล้วปืนหญิงคนนั้นก็ไม่มีทีท่าจะพาลูกกลับราคานัดกันเอาไว้อย่างนั้นปืนช้างแฟนเขาก็เลยอาสาว่าจะพาไปส่งที่ท่ารถพอไปถึงปรากฏรถหมดแล้วเขาเลือกเวลาไปแล้วเขาก็ไปชวนไปพักค้างในโรงแรมตอนนั้นลูกก็ไปภาษีภาษาไม่รู้ว่าโรงแรมคืออะไรแล้วคืนนั้นลูกก็ถูกข่มขืนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นลูกก็ต้องแบกหัวใจบอบช้ำกลับคืนบ้านเกิดหลังจากที่กลับไปอยู่บ้านได้ไม่นานขณะอายุได้23ปีพ่อก็บังคับให้ลูกแต่งงานอีกครั้ง

กับผู้ชายที่มีอายุแก่กว่าถึง20ปีเพราะพ่อเห็นว่าเขาเป็นคนดีมีฐานะขยันทำมาหากินคราวนี้ลูกจำใจต้องแต่งทั้งที่ไม่ได้รักเขาเลยแต่ว่าอยู่กันเพียงแค่หนึ่งเดือนลูกก็ไม่อาจจะฝืนทนอยู่กับชายที่ลูกไม่รักได้อีกแล้วจึงหนีเข้ากรุงเทพอีกครั้งโดยได้ไปทำงานที่ร้านทำผมตามทันไหมจ๊ะและที่นี่เองทำให้ลูกได้รู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีอายุแก่กว่าลูกสามอ่อนกว่าลูกสามปีเดิมได้แก่กว่า20ปีตอนนี้หาอ่อนกว่าได้สามปีเป็นคนหน้าตาดีวันหนึ่งเขาชวนลูกไปดูหนังกว่าจะกลับมาถึงร้านก็ดึกมากแล้วประมาณตีหนึ่งกะเวลาดีๆแล้วเขาเห็นว่าประตูร้านก็ล็อกแม้จะกดกริ่งแล้วเข้าประตูอย่างไรก็ไม่มีใครมาเปิดให้หลังจากนั่งแกลวเป็นเพื่อนยุงอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ชวนว่าคืนนี้ไปพักที่โรงแรมไหมตอนนั้นลูกก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจริงหรือเปล่ามืดมนทุกทิศทุกทางติดต่อใครก็ไม่ได้นั่งก็เมื่อยยุงก็เยอะก็เป็นเหตุผลที่สวยงามจึงตัดสินใจไปค้างโรงแรมกับเขานี่ก็เป็นเหตุผลเธอแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุทางความรักขึ้นและก็จำใจตั้งแต่งานกันโดยที่ไม่มีความรักกันเลยจนกระทั่งมีลูกด้วยกันมันเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยหลังจากมีลูกคนแรกก็ได้ไม่นานด้วยความไม่รักกันจึงมีลูกคนที่สองลูกจึงตัดสินใจทำแท้งเพราะกลัวเลี้ยงดูเขาไม่ได้ต่อมาก็ไม่ได้รักกันอีกก็ตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งเป็นท้องที่สามคราวนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำแท้งอีกแต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จไม่ว่าจะกินอะไรก็ไม่ยอมออกเขาอยู่ในครรภ์ถึง10เดือนแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์เป็นลูกสาวคนที่2โอ้ไม่รักกันอย่างไรในช่วงนั้นชีวิตระทมเป็นที่สุดเลยทั้งอดและลำบากเพราะสามีเขาเป็นคนเจ้าชู้ทั้งเที่ยวกลางคืนและเล่นการพนันพอถึงปลายเดือนก็ไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยต่อมาสามีลูกประสบอุบัติเหตุ ขณะสูบลมยางล้อรถบรรทุกยางได้ระเบิดตูมอย่างแรงจานล้อที่เป็นเหล็กกระเด็นมากระแทกหน้าอกสามีเสียชีวิตทันทีเลยขณะนั้นอายุก็เพียง23ปีลูกจึงนำลูกสาวทั้งสองไปให้แม่เลี้ยงดูมีแม่แล้วแม่เลี้ยงเก่งจังหวะนั้นเพื่อนก็ได้ชวนให้เดินทางไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ประเทศเยอรมนีทำงานได้ประมาณ1ปีเก็บเงินทาค่าเดินทางได้ครบก็เดินทางกลับเมืองไทยทันทีชวนเธอกลับมาอยู่เมืองไทยได้อาชีพใหม่เป็นนายหน้าหาเด็กสาววัยรุ่นไปทำงานต่างประเทศเอเจนต์จะจัดส่งเด็กไปทั่วโลกเอาละตอนนี้โอ้อมิตภะลูกเปลี่ยนจากคนเรียบร้อยไม่เคยแตะต้องอบายมุขกลายเป็นหญิงเปรี้ยวเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันทุกชนิดรู้จักกับคนพาลผู้มีอิทธิพลตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงระดับบิ๊กมีเงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจากนั้นลูกก็ได้ไปทำงานกับเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตและก็ได้รู้จักกับผู้ชายชาวเยอรมันคนหนึ่งเขาชอบลูกมากต้องการจะทำงานกับลูกลูกจึงเดินทางไปเยอรมันอีกครั้งหนึ่งขณะที่เราทำเอกสารการแต่งงานเพื่อนของเขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรก็ได้มาช่วยทำเอกสารให้เมื่อแรกพบเขาเขายิ้มให้ลูกอย่างเป็นกันเองโอ้ดูอบอุ่นและก็ดูมั่นคงความสนิทสนมของเราสองคนเริ่มก่อโตขึ้นจากรอยยิ้มนั้นหลังแต่งงานสามีรักลูกมากให้เงินใช้โดยไม่ต้องทำงานลูกกลายเป็นสาวสังคมไฮโซเรียนรถยนต์รุ่นใหม่ให้บ่อยๆนั่งดูทีวีไขว่ห้างจิบไวน์แพงๆทั้งวันแถมยังไม่พอยังถูกลอตโต้อีก 100,000 ยูโรลูกเลยยอมมีลูกสาวเขาหนึ่งคนเมื่อลูกสาวอยู่ได้ประมาณ1ขวบสามีถูกศาลพิพากษาออกจากงานในข้อหาร่วมกันคอร์รัปชันจากนั้นมาทำธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ล้มเหลวชีวิตลูกเหมือน

การเล่นยูโดถูกเขาชูขึ้นให้สูงสูงแล้วสูงเล่าเฝ้าแต่สูงแล้วเขาก็ทุ่มลงมาสู่พื้นเงินทองได้เก็บไว้เกลี้ยงภายในพริบตามีหนี้สินมาแทนที่ทั้งทุกข์และกระกลุ่มยิ่งกลุ่มก็ยิ่งดื่มวายที่มีดีกรีแก่ขึ้นในปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมถ้าวันไหนสามีไปรับจ้างได้เงินมันน้อยไม่พอซื้อไว้ให้ดื่มลูกก็จะเอาน้ำสัตว์นะด่าว่าเขาตีแล้วก็ใช้พลังสตรีถึงผมเอากระบั้นทุบลงบนศีรษะทุบแล้วทุบเล่าพอแต่ทุบจนน้ำตาลูกผู้ชายเขาไหลพราพราแม้น้ำตาเขาจะหลั่งไหลออกมามากมายท่วมจออย่างไรแต่เขาก็ไม่โกรธเขาไม่โกรธเลยแล้วก็ไม่โต้ตอบอะไรเลยตอนนั้นลูกเหมือนคนใจร้ายใจดำเหลือเกินเมื่อใช้พลังหมัดมวยทำร้ายเขาเสร็จแล้วลูกก็สำทับเขาด้วยคำว่าจำไว้นะ เขาก็ตอบสั้นๆว่า ผมจะจำ โอ้จำไหมนะผมจะจำเขาจะดูหนังสือพิมพ์ทุกวันว่ามีวายที่ไหนลดราคาบ้างแล้วก็จะไปซื้อหามาให้ลูกลูกเอ้ยรีบไปกราบขอโทษเขาเร็วๆแล้ววันหนึ่งหัวใจลูกก็เปลี่ยนสีเหมือนทีวีเปลี่ยนช่องเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตร DMCเธอชวนลูกไปที่บ้านและเปิดอินเทอร์เน็ตถ่ายทอดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาให้ดูลูกสะดุดใจและประทับใจครูไม่ใหญ่มากโอ้ว้าวไม่อ่านได้ฟังคำสอนที่โดนใจได้ดูภาพยมโลกและทันทีที่ได้เห็นภาพนายนิรยาบาลก็ทำให้ลูกนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยได้เคยเห็นภาพนี้มาก่อนตอนนั้นอายุประมาณ5 ขวบขณะที่พ่อเมาลูกกอดคอพ่อมองไปที่ประตูหน้าบ้านเห็นคนตัวดำสูงใหญ่นุ่งผ้าแดงถือดาบยาวยืนอยู่จึงบอกพ่อไปว่าพ่อมีคนมาแต่พ่อก็มองไม่เห็นลูกจำภาพนี้ได้ติดตาลูกเลิกความชั่วทุกชนิดปฏิบัติตัวเป็นภรรยาที่ดีมีปิยวาจาไม่เคยด่าว่าสามีอีกเลยลูกเคยเอาพานดอกไม้ไปวางตรงหน้าคุกเข่ากราบสามีพร้อมกับบอกว่าฉันเคยทำไม่ดีกับเธอฉันขอโทษขอเธอโปรดให้อภัยต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วจะทำอย่างไหนอีกสามีนิ่งอึ้งแล้วน้ำตาลูกผู้ชายก็รินไหลผู้ชายร้องไห้ก็เป็นแล้วเขาก็ได้รู้ซึ้งคุณของพระพุทธศาสนาว่าทำให้ลูกเปลี่ยนเป็นคนดีได้ถ้าลูกไม่มีกระไรมิตรไม่มีดาวธรรมก็คงไม่มีวันนี้ทุกวันนี้ลูกมีดาวธรรมมีครูไม่ใหญ่ในเมตตามาสั่งสอนถึงบ้านทุกวันลูกตั้งใจจะเป็นนักเรียนที่ดีทำการบ้านทุกวันถือศีล5เป็นปกติศีล8ทุกวันพระนั่งสมาธิทุกวันเช้าเย็นถ้าเป็นวันพระจะนั่งสมาธิเกือบทั้งวันผลการปฏิบัติทำลูกก้าวหน้ามากพอหลับตาใจก็จะสงบหยุดนิ่งได้เร็วทีเดียวเพราะลูกทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนถูกดูดลงไปในปล่องเห็นไหมจ๊ะแม้เคยมีชีวิตพลาดผิดก็ฝึกจิตได้นี่ไหมจ๊ะถูกดูดลงไปในปล่องสว่างยิ่งนิ่งยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆเท่าดวงจันทร์ในความสว่างจะมีดวงแก้วใสๆใหญ่บ้างเล็กบ้างซ้อนกันลูกมีความสุขมากอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกเลยน้ำตาไหลออกมาเองโดยที่ไม่ได้ร้องไห้ถ้าเป็นแบบนี้ลูกจะนั่งนานถึง 2-3 ชั่วโมง

0: ติดต่อกันโดยไม่เมื่อยเลยค่ะนี่ต้นคดปลายตรงแล้วปลายตรงแล้วคำถามคำใดจึงทำให้ลูกมีพ่อติดเหล้ามีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กถูกพ่อถือไม้เรียวบังคับไปทำงานในไร่ตั้งแต่เช้ามืดถูกข่มขืนแล้วก็ถูกบังคับไปแต่งงานทำไมสามีคนแรกของลูกถึงอายุสั้นเพราะวิบากกรรมใดจึงเสียชีวิตโดยการถูกเหล็กของล้อยางที่ระเบิดกระแทกจนตายเขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนลูกต้องทำบุญอะไรจึงจะช่วยเขาได้คะตามทันไหมจ๊ะลูกสาวสองคนแรกของลูกทำกรรมอะไรมาจึงกำพร้าพ่อไม่ได้อยู่กับแม่ด้วยและบุญอะไรที่ช่วยลูกสาวคนที่สองรอดจากการทำแท้งแต่อยู่ในท้องได้ถึง10 เดือนทำไมทั้งที่มีอาชีพค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ชีวิตของลูกถึงร่ำรวยและก็มีความสุขลูกและสามีคนปัจจุบันเคยมีกรรมใดผูกพันกันจึงได้มาอยู่ร่วมกันและเมื่อลูกทำร้ายเขาทำไมเขาจึงไม่โกรธและทำร้ายตอบมันเป็นกรรมของเขาหรือเป็นบุญของลูกเจ้าคะการที่ถูกลอตโต้เป็นเงินมากมายเป็นเพราะบุญคนตัวดำนุ่งผ้าแดงที่ลูกเห็นตอนเด็กๆคืออะไรแล้วมาให้เห็นด้วยเหตุอันใดเจ้าคะลูกรักการปฏิบัติธรรมมากและสามารถหยุดใจนิ่งได้เร็วลูกเคยมีบุญเก่าด้านการปฏิบัติมาบ้างหรือเปล่าถ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายจะแก้ไขอย่างไรให้หมดวิบากกรรมไปได้คะลูกเคยได้ยินมาว่าพระอรหันต์บางรูปแม้หมดกิเลสแล้วยังมีวิบากกรรมตามทานทำให้มรณภาพได้เพราะเหตุใดแม้ถึงธรรมกายอรหันต์แล้วยังแก้วิบากกรรมไม่ได้คะอ๋อเป็นใครก็ยังตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นแต่เป็นพระอรหันต์ก็จะเจอวิบากกรรมเป็นชาติสุดท้ายนะจ๊ะตัวลูกสามีและลูกสาวคนเล็กเคยร่วมสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรจะมีสิทธิ์ไปจุดสิบบุรีวงบุญพิเศษตามที่หลวงพ่อสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติได้หรือไม่เจ้าคะและลูกสาวคนเล็กเธอจะมีโอกาสเข้ามาในเส้นทางบุญนี้อย่างเต็มกำลังหรือไม่คะกระมิที่ชวนลูกเข้าวัดและคอยรับส่งลูกไปร่วมกิจกรรมบุญทุกบุญของวัดเป็นประจำเราสองคนเคยมีความอบถัมภ์กันมาอย่างไรในอดีตชาติคะหลับตาฝันมันตุมันตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าเดินที
0: แล้วก็นำไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าลูกมีพ่อติดเหล้ามีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กถูกพ่อถือไม้เรียวบังคับไปทำงานในไร่ตั้งแต่เช้ามืดถูกข่มขืนแล้วถูกบังคับไปแต่งงานเพราะกรรมในอดีตตอนลูกเป็นผู้ชายลูกก็ทำอย่างที่ถูกพ่อทำอย่างนี้แหละจ้าคือดื่มเหล้าเจ้าชู้ข่มขืนผู้หญิงและได้บังคับให้เด็กซึ่งเป็นลูกหลานได้ทำงานถ้าทำไม่ถูกใจก็เคี่ยนตีอีกทั้งทำทานบ้างไม่ทำทานบ้างที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กเพราะช่วงที่มีความตระหนี่นี่แหละกรรมนี้เรามาส่งผลแล้วก็ชอบบังคับให้ลูกหลานแต่งงานกับคนที่ตัวเห็นว่าจะมีผลประโยชน์เท่านั้นจ้ะจึงถูกบังคับไปแต่งงานวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลสามีคนแรกของลูกอายุสั้นโดยการถูกเหล็กของล้อยางระเบิดกระแทกจนตายเพราะกรรมในอดีตที่ทำกรรมบานาติบาตเอาไว้เยอะเช่นชาติหนึ่งเคยเป็นนายพรานได้ขุดหลุมดักสัตว์เมื่อสัตว์ตกลงไปก็เอาก้อนหินทุ่มลงไปจนสัตว์ตายบ่อยๆและในชาติใกล้ๆที่ขึ้นมาจากอบายแล้วก็มาเป็นชาวประมงมาอยู่ในวงจรนั้นอีกได้ทำการระเบิดปลาจนตายมากมายกรรมดังกล่าวนั่นแหละจะมาส่งผลขึ้นจากอบายใหม่ๆเลยตายแล้วก็วนเวียนอยู่7 วันและเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปยมโลกขอมหานรกขุม6ด้วยกรรมการพันนันและจะตั้งไปอีกหลายขุมเพราะผิดศีลทุกข้อกำลังโดนอุปกรณ์การพนันตกใส่และโดนเจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์เหล็กร้อนปาใส่ขณะที่ยังอยู่ในหลุมร้อนร้อนทุกทรมานมากลูกต้องทำบุญทุกบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาบ่อยๆเขาจะได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้า ลูกสาวสองคนแรกของลูกกำพร้าพ่อไม่ได้อยู่กับแม่เพราะในอดีตลูกทั้งสองคนมีกรรมคล้ายกันแต่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันได้ทะเลาะกับพ่อแม่ของตัวแล้วก็หนีออกจากบ้านไปด้วยความคิดว่าไม่อยากจะมีพ่อแม่มาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยนี่ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นวิบากกรรมนี้นำมาส่งผลจ้าลูกสาวคนที่สองไม่ถูกทำแท้งอยู่ในท้องถึง10เดือนเพราะกรรมในอดีตเคยทำแท้งมาวิบากกรรมนี้จึงมาถูกทำแท้งบ้างแต่ไม่แท้งเพราะบุญที่เคยช่วยโคแม่ลูกอ่อนที่เพื่อนบ้านจะขายให้เขาเอาไปฆ่าแล้วตัวเองสงสารจึงขอซื้อเอาไว้แทนจ้าลูกมีอาชีพค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์แต่ว่าร่ำรวยแล้วก็มีความสุขเพราะมันก็ไม่ได้มีความสุขกับมีกันใช้แค่นั้นเองในอดีตเมื่อเวลาทำทานทั้งสงเคราะห์โลกและทำในพระพุทธศาสนามักจะไม่อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ทำให้กรรมที่เคยคบกำพาในอดีตชาติอื่นได้ช่องส่งผลให้เข้ามาอยู่ในวงจรของการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์นี่แหละจะทำให้ล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้เจอแต่บัณฑิตนักปราชญ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นจ้ะแล้วบุญที่ทำทานไว้ดังกล่าวจึงมาส่งผลให้ร่ำรวยมีทรัพย์ในปัจจุบันแต่ก็จะมีผลกรรมใหม่ติดตัวไปในอนาคตจ้ะพอค้ามนุษย์หลักเป็นกรรมใหม่จะต้องไปเจออย่างนั้นอีกเจอเขาค้ามึงลูกและสามีคนปัจจุบันมาอยู่ร่วมกันเพราะในอดีตชาติที่ลูกเป็นผู้ชายมีฐานะแล้วก็ดื่มเหล้าเจ้าชู้เคี่ยนตีลูกหลานบังคับไปทำงานและแต่งงานสามีคนนี้ได้เป็นหลานชายของตัวลูกซึ่งในชาตินั้นก็ถูกลูกตีลงโทษทุกอย่างแต่ที่เขาไม่ขัดขืนเพราะเขาจงรักภักดีต่อลูกในภายหลังลูกก็ได้ดูแลเกื้อกูลยังเขาเติบโตใหญ่ทำให้เขาซาบซึ้งในพระคุณได้เอ่ยปากขอตามไปรับใช้ทดแทนคุณในชาติต่อไปจ้าในชาตินี้ลูกมาเป็นผู้หญิงเพราะวิบากกรรมเจ้าชู้เขาก็ตามมาดูแลด้วยความจงรักภักดีจ้าเมื่อลูกทำร้ายเขาแต่เขาไม่ทำร้ายตอบก็เพราะว่าผังเดิมนั่นแหละมันติดตัวมากับปัจจุบันก็มีความรักแล้วก็พักดีข้ามชาติมาจ้าชีวิตในสังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้แหละในชาตินั้นเป็นลุงเป็นหลานกันลุงกับหลานชายแต่ชาตินี้มาเป็นสามีภรรยากันจ้าการที่ลูกนำพานดอกไม้ไปขอขมาโทษเขาก็จะทำให้วิบากกรรมในปัจจุบันที่ทำกับเขาเบาบางลงไปจ้ะการถูกลอตโต้เป็นเงินมากมายเพราะในอดีตมีอยู่ชาติหนึ่งเมื่อลูกทำบุญแล้วมักจะเช่าอธิษฐานสาธุเดี๋ยวบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยเสมอจะบุญอะไรก็แล้วแต่ขอให้ถูกหวยถูกหวยถูกหวยอย่างนี้เสมอแต่ชาตินั้นไม่เคยถูกเลยแต่ว่าบุญทั้งหมดที่อธิษฐานมารวมส่งผลในชาตินี้จ้ะจึงถูกลอตโต้มีเงินมากมายแต่ต่อภายมาภายหลังก็จนลงอย่างรวดเร็วเพราะทานบารมีในชาตินั้นมันเริ่มหย่อนลงมาแล้วอ่อนตัวลงเพราะอ่อนตัวลงแม้ว่าบุญทานบารมีนั้นยังไม่หมดแต่อ่อนตัวลงก็ทำให้กรรมตนีในอีกชาติหนึ่งได้ช่องมาส่งผลในสมบัติที่มีอยู่ที่เหลืออยู่วิบัติไปคนตัวดำนุ่งผ้าแดงไม่ลูกเห็นตอนเด็กก็คือเจ้าหน้าที่ยมโลกที่เขามารอรับพ่อไปจำไว้นะลูกนะถ้าคนตัวดำไม่เห็นอีกนี่นะนุ่งผ้าแดงนั่นน่ะอันนั้นเจ้าหน้าที่ยมโลกแต่พ่อมีบุญสนับสนุนงานบวชมาช่วยไว้จึงทำให้เจ้าหน้าที่เอาตัวไปไม่ได้แค่มาโชว์ให้ลูกเห็นเท่านั้นว่ามันมีจริงที่ลูกเห็นได้เพราะตอนเป็นเด็กอ่ะลูกอินโนเซนต์อาจารย์ลูกรักการปฏิบัติธรรมมากและสามารถหยุดใจนิ่งได้เร็วเพราะในอดีตเคยปฏิบัติธรรมภาวนามามากพอสมควรเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้เห็นได้ง่ายจ้ะแต่ลูกมีบุญปนบาปบุญปนบาปคือมีคือ

ลูกมีอัธยาศัยวัดก็เข้าแต่พอจากวัดไปแล้วก็ไปคบคนพาลดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเป็นต้นเที่ยวกลางคืนด้วยเป็นพวกว่าวัดก็เข้าเหล้ากินบุญก็ทำกรรมก็สร้างนางนี้แหละจ้าคือไม่ทำความดีอย่างสม่ำเสมอชีวิตในชาติปัจจุบันลูกจึงเป็นดังนี้แหละคือขึ้นขึ้นลงลงถ้าเข้าถึงพระธรรมกายได้ก็จะแก้ไขผลวิบากกรรมได้โดยบุญที่เข้าถึงพระธรรมกายจะไปตัดรอนวิบากกรรมทำให้กรรมบางบางอย่างหนักเป็นเบาบางอย่างนะจ๊ะเบาเป็นหายแต่ถ้าคู่เวรผูกเวรมาอย่างแรงกล้าอย่างท่านพายะที่เป็นพระอรหันต์คู่กรรมนั้นคู่เวรนั้นมาเป็นยักษินีก็สิงบัวเข้ามาขวิดท่านจนตายแต่ว่าเป็นภพสุดท้ายของท่านนะจ๊ะหรือพระโมคคัลลานะทำอนันตเดียกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ในอดีตซึ่งเป็นกรรมหนักมากกรรมนี้ก็ยังส่งผลเนี่ยจะรับวิบากกรรมเป็นชาติสุดท้ายหรือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นกรณีพิเศษที่พญามารยังบังคับส่งผังวิบากกรรมเล็กๆน้อยๆได้บ้างในขณะที่ท่านยังมีกายมนุษย์อยู่จ้ะตัวลูกสามีและลูกสาวคนเล็กเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามบารมีสม่ำเสมอแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันพลัดกันมากเจอกันก็บ่อยจ้ะลูกสาวคนเล็กก็มีเชื้อสายบุญกับหมู่คณะมาแบบดังกล่าวนั่นแหละจ้าตอนนั้นก็ต้องคอยประคับประคองเธออยู่ในเส้นทางธรรมโดยตัวลูกก็จะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบตัวอย่างที่ดีเพื่อที่เธอจะได้เดินรอยตามจ้าก็เลยมิตรชวนลูกเข้าวัดและคอยรับส่งลูกไปร่วมกิจกรรมบุญทุกบุญของวัดเป็นประจำนั้นเขาก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกมาหลายชาติแล้วเช่นพุทธันดรที่ผ่านมากัลยาณมิตรท่านนี้ได้เป็นพี่สาวของลูกซึ่งตัวลูกเป็นน้องชายพี่สาวก็ได้พยายามชวนตัวลูกให้เข้ามาสร้างบุญกับหมู่คณะแต่ตัวลูกเองมาบ้างไม่มาบ้างจึงทำให้พลัดกันเป็นหนึ่งพุทธันดรระหว่างนั้นก็ไปทำกรรมต่างๆจะต้องมากลายมาเป็นผู้หญิงในชาตินี้แต่มีบุญที่ทำมากับหมู่คณะบ้างดึงดูดที่มาสร้างกันอีกในชาตินี้ดังนั้นก็จะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตชีวิตก็จะได้ไม่สะบักสะบอมจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่121จากตอนที่แล้วมโหสถได้บำรุงขวัญชาวเมืองโดยเปล่าประกาศให้มหาชนทราบว่าถึงข้าศึกมาประชิดกำแพงเมืองแล้วก็ตามแต่เราจะต้องสู้และจะไม่มีวันพ่ายแพ้ให้แก่ใครเป็นอันขาดท่านทั้งหลายจงอย่าได้วิตกกังวลไปเลยพวกท่านทั้งหลายนะจงกินดื่มตามสบายจงเล่นดีสีตีเป่าให้สนุกสนานกันทั่วทั้งเมืองเถิดอย่าได้กลัวว่าจะสิ้นเปลืองเลยเราจะจัดหาให้พวกท่านใช้สอยกันอย่างเต็มที่ชาวมิถิลานครต่างก็โล่งอกเบาใจไปตามๆกันพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเมื่อสดับเสียงประโคมดนตรีและอาการสวนเสเฮฮาของชาวมิถิลาจึงมีรับสั่งถามว่านี่มันอะไรกันกองทัพของเราน่ะได้ล้อมเมืองไว้แน่นหนาถึงเพียงนี้กลับสนุกสนานคลื่นเคลงขณะนั้นอำมาตย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้สืบราชการลับของมโหสถก็แกล้งทูลมุสาแด่พระราชาว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ปลอมตัวเป็นชาวเมืองแล้วเข้าไปภายในพระนครจึงได้ทราบข่าวว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าวิเทหราชยังทรงพระเยาว์ทรงตั้งความบัดนี้ความปรารถนาของพระราชาของพวกเราก็สำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจุลนีได้สดับแล้วก็ทรงขัดเคืองเป็นอันมากตรัสสั่งแม่ทัพว่าพวกท่านจงรีบถมคูเมืองทุกตอนทำลายกำแพงทุกด้านประตูเมืองทุกทิศหอรบทุกแห่งให้สิ้นซากอย่าให้เหลือแล้วจงตัดศีรษะชาวมิถิลาอย่าได้ปราณี

และสำหรับวิทยาราชนั้นเราปรารถนาจะเห็นเฉพาะเสียงของมันเท่านั้นแม่ทัพในกองรับพระราชบัญชาแล้วก็ระดมกำลังไพร่พลเต็มอัตราศึกเข้าโจมตีมิถิลานครทุกด้านเหล่าทหารของปัญจาลนครผู้มีความห้าวหาญบวกกับความโกรธแค้นที่พวกมิถิลาไปทำลายพิธีชัยบาลต่างพากันโห่ร้องด่าหน้ากันเข้าหากำแพงโดยท่อสะพานข้ามคูรูอาวุธบุกเข้าไปใกล้ประตูหอรบแล้วพาดบันไดปีนขึ้นกำแพงเมืองแต่กลับถูกทหารของมโหสถสาดเทเปลือกตมระคนด้วยกรวดสายก้อนหินและโคลนเลนตกลงมาทำร้ายจนบอบช้ำแสนสาหัสเมื่อไม่อาจจะปีนขึ้นไปได้จึงคิดที่จะทำลายประตูเมืองจึงพากันหนุนเนื่องเข้าหาประตูเมืองด้วยซุ้มต้นใหญ่หมายจะพังประตูเมืองให้ได้

เล่าพวกเรากำลังสนุกทีเดียวพวกเจ้าคงคิดว่ามิถิลานครน่ะจะง่ายเหมือนกับนครอื่นๆเป็นแน่เสียใจด้วยท่าทางพวกเจ้าจะเหน็ดเหนื่อยกันมากสินะมาสิจงมาดื่มสุรามาเคี้ยวกินเนื้ออร่อยๆด้วยกันจะเป็นไรไปครั้นแล้วก็พากันสาดสุราพร้อมภาชนะและโยนเนื้อสัตว์และไม้เสียบเนื้อลงไปส่วนพวกตนก็แกล้งเย้ยด้วยการดื่มกินและอวดเดินไปมาบนกำแพงการเข้าตีของกองทัพพระเจ้าจุลนีในวาระแรกก็ปิดฉากลงด้วยความพินาศย่อยยับสุดที่จะนับประมาณได้เป็นความพินาศอย่างใหญ่หลวงซึ่งไม่เคยประสบมาก่อนเลยแม่ทัพในกองฝ่ายปัญจาลนครเห็นพ้องต้องกันว่าถึงอย่างไรเนี่ยก็คงไม่อาจเข้าจู่โจมทางประตูพระนครได้แน่ครั้นหมดปัญญาด้วยไม่รู้จะสั่งการอย่างไรต่อไปจึงรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลให้ทรงทราบว่าพวกข้าพระพุทธเจ้ายังไม่อาจเข้าตีมิถิลานครได้เพราะชาวมิถิลานครน่ะป้องกันบ้านเมืองอย่างแข็งแรงทั้งกำแพงค่ายคูประตูหอรบก็มั่นคงแข็งแรงพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีจึงทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์จนป่านนี้แล้วเราก็ยังไม่อาจทำลายกลุ่มมิถิลาได้เลยท่านอาจารย์คิดว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อไปล่ะพราหมณ์เกวัฏไตรตรองหาอุบายอยู่ครู่ครั้นแล้วจึงทูลว่าขอเดชะในยามศึกสงครามเช่นนี้น้ำย่อมมีราคาค่างวดกว่าเงินทองหลายเท่านักเมื่อใดขาดน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยใครที่ไหนจะทนอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างไรเนี่ยเราคงต้องลองใช้วิธีกักน้ำที่มีอยู่ภายนอกเมืองไว้มิให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยได้นำน้ำเข้าไปภายในเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวจำต้องเปิดประตูเมืองออกมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจุลนีทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอของพราหมณ์เกวัฏจึงตรัสว่าอุบายของท่านอาจารย์แยบคายนักเป็นประโยชน์มากคราวนี้แหละมิถิลานครเห็นจะไม่รอดมือเราไปได้แน่เท้าเธอจึงมีรับสั่งให้ทหารคอยตรวจตราให้เข้มงวดกำชับไม่ให้มีใครนำน้ำเข้าไปในเมืองเป็นอันขาดเหล่าแม่ทัพในกองรับพระบรมราชโองการแล้วก็สั่งพลโยธาให้จัดการปิดกั้นทางน้ำทุกเส้นทางให้ถมรางน้ำและลำคลองทุกสายมิให้ไหลเข้าสู่พระนครทั้งเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษไม่ยอมให้ใครนำน้ำเข้าไปภายในพระนครเป็นอันขาดคนของมโหสถบัณฑิตที่ปะปนอยู่กับข้าราชการฝ่ายปัญจาละทราบอุบายของพระเจ้าจุลนีโดยตลอดหมดจึงได้เขียนหนังสือผูกไว้กับปลายลูกศรแล้วยิงเข้าไปในเมืองเพื่อส่งข่าวให้มโหสถทราบเพื่อว่ามโหสถจะได้เตรียมแผนรับมือฆ่าศึกได้ทันท่วงทีเมื่อมโหสถทราบเรื่องราวทั้งหมดนั้นแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรชาวเมืองจะขาดน้ำตายหรือไม่โปรดติดตามต่อไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmz.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการสร้างบารมีของเราสิ่งที่เราทำเอาไว้จะติดอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นดวงใสๆแล้วก็เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราภพชาติในอนาคตจะต้องสว่างสวยกว่าภพนี้ชาตินี้ให้สังเกตดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเราพบข้อบกพร่องแล้วสั่งสมบุญของเราให้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตขจัดสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไปองค์กรพระพุทธศาสนานำโดยคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงรวมกับสมาคมบัณฑิตล้านนาและพุทธบริษัท4จังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญใหญ่ร่วมสืบสานอารยประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์

0: 5ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงและเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนธูปพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสเข้าถวายสการะแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่คุณธนิตธรวณิชยสิทธิ์จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานโครงการตักบาตรก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสจะได้กล่าวเปิดงานตักบาตรอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบให้แก่กิ่งกาชาดเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงร่วมกับทางคณะผู้จัดงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นการแบ่งปันความสุขและสร้างกำลังใจต่อกันหลังจากนั้นผู้มาร่วมงานทุกท่านได้รวมใจนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คุณณัฐธิวรวินีกัญจนวสิริจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาคุณสาริณาครินเรศและคุณวิสิทธิ์เกียรติอนันต์ได้นำกล่าวคำถวายพระทหารนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายต่างๆพร้อมทั้งเป็นผู้แทนถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้อมอุทิศบุญกุศลให้แด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงเพื่อสืบสานอริยประเพณีการตักบาตรให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ดินแดนล้านนาและการตักบาตรนอกจากจะเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักการให้อันเป็นทางมาแห่งบุญที่จะนำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัท4ในอำเภอสันกำแพงที่มีใจสมัครสมาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวในการย่อยกพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างสิ่งที่ดีงามแก่สังคมทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงดินแดนหัตถกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายคเนศคำนนครับอำเภอสันกำแพงครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเปิดงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับของอำเภอสันกำแพงก็คือการตักบาตรนะครับพระ 1,345 รูปนะครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบครับอำเภอสันกำแพงครบ345ปีนะครับซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมานะครับจนเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในงานนี้ครับก็โดยการนำของทางคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงนะครับท่านพระครูวิมลนะครับญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์ในข้อทางคณะสงฆ์นะครับในอำเภอสันกำแพงนะครับในพื้นที่อำเภออื่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ300กว่าวัดนะครับ 1,345 รูปนะครับตลอดจนถึงความร่วมมือของส่วนราชการนะครับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่นะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองหรือต่างจังหวัดนะครับก็หลั่งไหลกันนะครับมาร่วมทำบุญใหญ่นะครับซึ่งเป็นมหาบุญในวันนี้นะครับอยากล้นหลามนะครับซึ่งในกิจกรรมในงานวันนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะครับของพี่น้องประชาชนเป็นการอำนุบำรุงศาสนานะครับส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคีนะครับเป็นการส่งเสริมในว่าทำที่ดีงามนะครับซึ่งสิ่งของทำบุญในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราจะได้รวบรวมนะครับเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ นอกเหนือจาก

นั้นก็ได้รวบรวมนะครับส่งต่อให้ทางคณะสงฆ์ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีปัญหาในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยในขณะนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของสิ่งของทำบุญเราก็จะรวบรวมนะครับมอบให้กับทางกิ่งกาชาดอำเภอสันแพงนะครับที่จะได้นำไป

0: กลุ่มผู้ยากไร้ยากจนนะครับกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่นะครับซึ่งเป้าหมายเรามีอยู่ประมาณ3-4 พันรายนะครับก็จะได้รวบรวมนะครับสิ่งของต่างๆเหล่านี้ครับไปมอบไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเยาวชนคนเก่งและดีของสังคมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายนพดลมุนีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวสุดาสิริสุวรรณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาระดับมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า200คนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาโดยนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมฝึกสมาธิเพื่อสร้างความนิ่งสงบและมีสติในการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมความดีสากลเพื่อปลูกฝังความมีวินัยความเคารพและความอดทนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัตินอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาต่อโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนค่ะธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำตลอดต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายาท

กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจากทุกท่านจะได้ตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วยังได้จัดเตรียมพระ

มีอานิสงส์สุดจะนับจับประมาณมิได้ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติเบิกบานใจของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้เดินทางมาสืบสานอริยประเพณีอันดีงามและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอริยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสุกัญญาลิ้มวิชิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรบางอ่อนผลต้นและกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันสีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนะนพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เล่าถึงอนิสงส์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่17ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วรุ่นที่17ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุกตุก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชตทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
ส่วนพิธีทอดผ้าป่า

ูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมธิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราชและกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพผาโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์เป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชกัลยาณมิตรดัสตินแสงอินทิราชและกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรคณิษฐาโพธิสารและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า

ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เลนอันดับที่8วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับที่10วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพังปารวะสังทุกขังการอยู่ในอำนาจของผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่ง

สมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคาร

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านเลยที่เป็นนักเรียนอนุบาลที่มาในห้องส่งวันนี้แล้วก็ทั่วโลกพระอาจารย์อยู่ที่วัดก็บุญทุกบุญที่ได้ตั้งใจทำมาอย่างดีมาฝากทุกท่านทุกคนแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำกันอย่างต่อเนื่องทุกท่านนะก็ความสุขของนักเรียนอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมนะมาเข้าโรงเรียนยังจำบรรยากาศสมัยก่อนได้วันนี้ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนที่มาเข้าโรงเรียนทั้งหมดเลยก็มีมาจากนักเรียนประจำอยู่ตรงไหนนะมาบ่อยๆอาสาทุแล้วก็มีนักเรียนประจำจากตลิ่งชันใช่ไหมศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสและต้องใจสว่างด้วยสาธุแล้วก็มีศูนย์บางเขนกับสะพานใหม่นี้ศีลส่วนเดียวกันไหมรวมกันสาธุนึกถึงสมัยยุคโควิดยุคนั้นนี่อยากมาวัดแต่ก็ปิดวัดนะมาไม่ได้เนาะพอยุคนี้มีโอกาสได้เห็นนักเรียนมาเข้าโรงเรียนเริ่มมีมาเข้ามาก็คิดถึงกันทุกคนเลยไหนใครมาทัน

เข้าโรงเรียนยุคแรกๆบ้างยุคแรกๆที่เข้าโรงเรียนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้านยายอยู่ทิศไหน ใช่อยู่บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายยังจำได้ไหมว่าสมัยก่อนเลยไม่ได้มีบ้านแก้วเรือนทองคุณยายแต่เพิ่งมีมาเพราะคุณยายละสังขารใช่พอคุณยายละสังขารสมัยนั้นก็มีการสวดมนต์แล้วก็บำเพ็ญกุศลแล้วก็ฟังธรรมคุณยายละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช 2,000

มาแล้วท่านประทับใจไหมท่านประทับใจประทับใจโดยเฉพาะทำไมญาติโยมเนี่ยน่ารักมือไม้นี่ประนมมือวาจาก็ไพเราะฟังธรรมก็ตั้งใจฟังโอ้ท่านแบบชมไปถึงโอ้ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อได้ฝึกนักเรียนอย่างดีเลยเพราะนั้นนักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่สำคัญสำหรับที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับพระเถระในยุคนั้นใครทุกคนเลยที่ได้ตั้งใจเข้าวัดมาและปฏิสันถารกับพระอาคันตุกะทั้งหลายที่ท่านได้มาต่อเนื่องเนี่ยท่านก็ประทับใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็นึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเข้าใจวัดเราไหมก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะวัดเราก็ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์มากสมัยก่อนเพราะยุคก่อนๆ ก็จะมีการก่อสร้างซะเยอะเลยโดยเฉพาะนี่โอ้โหตำนานเลยเนาะนักเรียนอนุบาลมีรอยยิ้มบ่อยๆเพราะว่านักเรียนอนุบาลเป็นนักเรียนประจำนะพอเวลาเข้าโรงเรียนปุ๊บก็จะถูกถามว่าแล้วนักเรียนก็จะตอบว่ายิ้มกันไปทั่วโลกหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเราไม่ยิ้มก็เหมือนเราจะแต่งตัวไม่เสร็จนะยังขาดรอยยิ้มไปอย่างหนึ่งและยิ้มนี่ก็จะเป็นจุดที่เปิดหัวใจเป็นกุญแจเปิดประตูไปสู่ใจของชาวโลกทั้งหลายพระอาจารย์มาทันคุณยายแล้วก็เห็นน้องๆอาสาสมัครที่เข้ามาเนี่ยได้ฝึกคุณธรรมหนึ่งของคุณยายคือยิ้มง่ายไว้ก่อนเวลาเจอใครเนี่ยท่านจะยิ้มทักทายคนที่มาวัดเนี่ยคุณยายบอกทักทีเดียวเนี่ยเขาเลิกจับผิดเลยคุณกินข้าวหรือยัง ยิ้มทักทายชวนทานข้าวด้วยคุณยายเราน่ารักมากๆเลยสมัยนั้นเนี่ยก็ได้บุญฟังธรรมคุณธรรมของคุณยายแล้วก็ธรรมะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2545ที่เป็นการสลายร่างคุณยายในวันที่3กุมภาพันธ์ใครมาทันตอนยุคนั้นบ้างอ้าวสาธุพอหลังจากสลายร่างคุณยายก็เกิดมาเป็นตำนานของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยสถาปนาโดยคุณครูของเราจำได้ไหมวันที่เท่าไหร่วันที่9เดือนพฤษภาคือเดือน5วันนี้วันที่เดือนแสดงว่าเลยมา2เดือนแล้วนะ9พฤษภาเพิ่งจะครบกี่ปีเมื่อปีนี้ที่ผ่านมาคำนวณแล้วก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ปีนี้ก็ครบ24ปีของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วทำไมนักเรียนถึงชอบเข้าโรงเรียนนี่นะพอได้เข้าโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็อยากจะเข้าทุกวันเลยนะไม่อยากขาดเลยนักเรียนเพราะเข้าไปแล้วเบิกบานเข้าไปแล้วมีความสุขได้ฟังธรรมวันนี้เดี๋ยวก็จะมีความสุขนะเดี๋ยวก็จะมีความสุขรอเวลาหน่อยโรงเรียนอนุบาลก่อตั้งเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยคุณครูไม่ใหญ่และใครเป็นครูใหญ่ครูใหญ่ก็ยกให้เป็นหลวงปู่นะแล้วก็หลวงพ่อเราก็เป็นคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็มีคุณครูไม่เล็กคือคุณครูที่เสียงดังแต่ก็เรียกว่าคุณ

ครูไม่เล็กเลยนะก็คือหลวงพ่อทัตตะอย่างพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาที่โรงเรียนอนุบาลยังจำได้สมัยก่อนนั้นเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่จะเทศให้นักเรียนประมาณสัก2 ทุ่มกว่าๆใช่ไหมท่านก็จะเทศนาถึงประมาณ2 ทุ่มกว่าๆเสร็จแล้วก็สลับให้พระอาจารย์แต่ละรูปได้มาให้ธรรมะต่อจากท่านสมัยนั้นยังจำได้เลยว่าพระอาจารย์ก็จะเข้ามาฟังตั้งแต่ตอนเริ่มมีความปลื้มใจชื่นใจเขาเรียกพระอาจารย์ยุคนั้นว่าพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่จริงพระอาจารย์ก็เป็นผู้ช่วยเหมือนกันนะผู้ช่วยอะไรผู้ช่วยที่สำนักสถาวิบาลก็คืออยู่ที่วัดก็เป็นผู้ช่วยที่ดูแลงานด้าน สถาวิบาลก็คือการจัดงานบุญให้ทุกคนเข้าถึงธรรมแล้วก็มีการสร้างท่าอาสาสมัครทั้งชมรมสมาธิต่างๆแต่หนึ่งในความปลื้มใจก็คือการได้มาเป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ก็ทำให้สมัยนั้นก็ได้เข้าโรงเรียนแล้วก็ได้เห็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมมาปกติธรรมะมักจะอยู่ในตู้แต่พอคุณครูไม่ใหญ่นำมาแสดงรู้สึกว่าธรรมะที่ยากๆเนี่ยฟังแล้วง่ายไหมง่ายแล้วนำไปใช้ได้ง่ายมากเลยแล้วก็ออกอากาศด้วยผ่านสถานีคือสมัยนั้น DMC D ย่อมาจากธรรมะ M ย่อมาจาก Media C ย่อมาจาก Channel DMC ช่องนี้ช่องเดียวและมีคำถามว่าถ้าเอ๊ะเราไม่เจอใครนานๆคนที่เรารักเป็น10 ปีเนี่ยถ้าเราได้เจอเราจะเป็นยังไงเนาะถ้าเราไม่ได้เจอนานๆเป็น10 ปีเลย

สาธุเพราะคือดวงใจคือแม้ตัวห่างแต่ใจเราก็ไม่ห่างกันพ่อก็ไม่ได้ไปไหนนะถ้าลูกๆตั้งหน้าตั้งตารอเนาะรอตั้งใจถ้าได้มีโอกาสก็จะมีบอกว่าโอ้โหสิ่งที่อยากจะบอกนี่คงจะพังผูน้ำหูน้ำตาไหลปลื้มใจดีใจแล้วก็ถวายปัจจัยดีไหมอาสาก็คือแม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจในการสร้างบารมีของหลวงพ่อเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงของลูกๆก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราสามารถฝากความคิดถึงไปทางอากาศก่อนนะว่าคิดถึงท่านตั้งแต่สมัยท่านที่เปิดโรงเรียนอนุบาลสมัยก่อนเลยพอเปิดโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบรรยากาศจำได้ที่เรือนทองบ้านของคุณยายสมัยแรกๆก็ถ่ายทอดยังไงก่อนอินเทอร์เน็ตก็มีจำได้ไหมพระอาจารย์จำได้ว่าโทรศัพท์ยุคก่อนอินเทอร์เน็ตนี่มีโทรศัพท์รุ่นแรกตอนนั้นยังไม่มีจานดาวธรรมก็โทรศัพท์ยุคนั้นยังใช้โทรเข้ามาแล้วก็จะขยายเสียงสัญญาณไปก็จะได้ยินแค่เสียงนะใช้อยู่พักหนึ่งจะบูชาข้าวพระตอนนั้นพระอาจารย์ไปนั่งสมาธิพรรษาแรกๆก็ไปจำพรรษาพนาวัดจะได้ยินเสียงนะถ่ายทอดมาตอนบูชาข้าวพระแล้วก็ทั่วโลกเลยไม่ว่าอยู่ศูนย์ไหนก็ใช้ยุคแรกๆก็เป็นเสียงโทรศัพท์พอต่อมาเป็นยุคเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาก็เป็นยุคเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแต่อินเทอร์เน็ตสมัยนั้นเป็นอินเทอร์เน็ตที่สโลว์ช้าช้าแล้วก็ไม่ค่อยชัวเพราะเวลาถ่ายทอดจำได้ไหมว่ากำลังไฮไลท์เลยเดี๋ยวเจอพญานาคเดี๋ยวเจอยักษ์เดี๋ยวเจอไฮไลท์ขางแล้วก็ค้างแล้วก็หยุดไปเลยเป็นนาทีนาทีจำได้ว่ายุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคอินเทอร์เน็ตยุคแรกก็ยังไม่ค่อยเสถียรท้ายที่สุดคือต่อมาเนี่ยสิ่งที่แพร่หลายในยุคนั้นแล้วทำให้การดูธรรมะได้ชัดเลยก็คือยุคใครมาทันยุคจานดาวธรรมบ้างอาจารย์ดาวเทียมต่างจากอาจารย์ดาวธรรมยังไงอาจารย์ดาวเทียมนี่ก็ดูหลายช่องนะแต่ไม่รู้อาจารย์ดาวธรรมพอติดไปแล้วดูได้ยังไงช่องนี้ช่องเดียวเลยเป็นช่องธรรมะเดี๋ยวก็หลายๆคนคงจะมีประสบการณ์ของเรื่องอาจารย์ดาวธรรมสมัยนั้นไหนใครชวนที่บ้านหรือว่าคนรู้จักเป็นกัลยาณมิตรที่ขยายจานดาวธรรมในยุคนั้นบ้างสาธุยังจำได้เลยว่าหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าใจวัดมาก่อนที่บ้านเขาเอาจานดาวธรรมไปติดที่เขาอยากติดเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังธรรมะพอติดไปติดมาติดใจฟังไปเรื่อยๆจากที่ไม่เข้าใจก็เริ่มเข้าใจธรรมะแล้วหลายๆอย่างที่ได้จากอาจารย์ดาวธรรมเนี่ยคือความเป็นจริงของชีวิตที่ได้บุญเข้าบ้านทุกวันเลยคนยุคนี้ว่าจะไปวัดทีก็ต้องรอวันหยุดแต่ถ้ามีอาจารย์ดาวธรรมคือธรรมะไปได้ทุกวันเลยสมัยนั้นใครที่มีส่วนในบุญยุคนั้นก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะสมัยนั้นพระอาจารย์ก็ช่วยขยายจานดาวธรรมเพราะว่า

ยอดของธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็คือการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าการให้แบบนี้เนี่ยให้ข้ามชาติคือไม่ได้ให้เฉพาะชาตินี้แต่ให้เขามีบุญติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติเลยดังนั้นนักเรียนอนุบาลทุกท่านเลยได้บุญกันเยอะทุกท่านที่ได้ให้ธรรมทานทุกท่านเลยนะถ้าเกิดคุณครูมาเนี่ยนักเรียนอนุบาลพร้อมส่งกันบ้านไหมการบ้านของนักเรียนอนุบาลมีอะไรบ้างพร้อมไหมเขาบอกว่าสมัยก่อนเวลาใจของเราเนี่ยนะบางทีก็ฟิตบางทีก็ฝ่อบางทีก็ฟูเป็นระยะระยะแต่เวลาได้ธรรมะได้มาฟังธรรมได้มาอยู่ใกล้ๆที่โรงเรียนได้ฟังธรรมะขยายไปก็รู้สึกว่าเออเรามีกำลังใจในการสร้างบารมีปลื้มใจเลยอยากให้บรรยากาศอย่างนั้นกลับมาทุกครอบครัวเลยถ้าเกิดว่าทุกครอบครัวติดจานแล้วก็จะติดใจแล้วนักเรียนมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับคุณครูไหมเดี๋ยวฝากความในใจไปถึงคุณครูนะ

ธุเวลาเปิดโรงเรียนก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ที่ติดใจนะเด็กๆก็ชอบมาโรงเรียนจำได้ว่าเมื่อก่อนเวลาโรงเรียนเลิกจะมีเด็กๆ เข้ามาคุกเข่าเหมือนเป็นอัศวินมารายงานตัวแล้วก็จะได้แต่งตั้งโดยการเอาดอกบัวแตะหัวรู้สึกวันนี้ก็จะมีเด็กประมาณวัยขนาดศูนย์น้ำใสนี่น้องอะไรนะเนี่ยเด็กหลังสุดเลยนะในวัยขนาดนี้นี่ได้มานี่โอ้กำลังจ้ำม่ำน่ารักเลยสาสมัยก่อนเนี่ยมีอาจารย์ดาวธรรมเนี่ยช่วยให้การขยายธรรมะไปสู่ใจได้ทั่วโลกเลยจำได้สมัยหนึ่งพี่สาวหลวงพี่ก็ไม่ได้เข้าวัดเป็นความโชคดีที่มีอาจารย์ดาวธรรมยกนั้นก็ได้เอาจานดาวธรรมนี่แหละไปติดให้ในตอนนั้นเนี่ยเขากำลังท้องเขาก็ดีนะอยากนั่งสมาธิก็มีบุญไม่ได้เข้าวัดวาแต่พอติดจานดาวธรรมก็ได้นั่งสมาธิไปกับจานดาวธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยเพราะว่าเกิดเหตุตอนจะคลอดเนี่ยในที่นี้มีใครคลอดก่อนกำหนดไหมพอจะคลอดจริงๆปรากฏว่าเด็กต้องคลอดก่อนกำหนดธรรมดากำหนดที่เขาขี่เดือนนะประมาณ9ใช่ไหมแต่ถ้า7เดือนกว่าต้องผ่าแล้วผ่าออกหมอจะบอกว่าไปเข้าตู้อบ ICU แล้วโอกาสรอดก็คือ50-50ไอ้ตอนนั้นเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็โทรมาหาพระเพราะพระน้องชายอยู่ที่วัดเนาะพี่สาวของหลวงพี่นี่เป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์พยาบาลคือเรียนก็ได้เกียรตินิยมพยาบาลก็เก่งแต่พอเกิดเหตุไม่คาดฝันกับลูกตัวเองนี่เอายังไงดีก็โชคดีที่ยุคนั้นมีธรรมะเป็นพื้นฐานที่ได้ศึกษามาในที่สุดก็โทรมาหาพระน้องชายทำยังไงดีอ้าวตอนนี้ตอนเช้ากำลังจะปล่อยปลาพอดีเลยเดี๋ยวมาปล่อยปลาอ้าวเดี๋ยวปลาจะลงน้ำเอาบุญให้ด้วยนะสาธุสมัยก่อนเราก็จะมีการจัดปล่อยปลากันตลอดแล้วก็เวลาไปถวายพระทหารทีนี่โอ้พระเป็นพันรูปที่วัดเนี่ยถวายพัฒนาหารทีก็เอาบุญให้หลานชายด้วยแล้วกันนะสาธุแล้วก็ทำบุญทุกๆบุญก็ไม่ใช่หลานชาย ไม่ใช่หลานชายเป็นหลานสาวนะปรากฏว่าพออยู่ใน ICU มันเดือนก็ตอนแรกก็ตัวเล็กๆต่อมาก็ตัวโตๆจนปัจจุบันรู้สึกจะสูงแซงคุณแม่ไปแล้วเนาะนะเหตุเกิดเมื่อ10กว่าปีแห่งความหลังนะตอนนั้น10กว่าปีจะเห็นว่าพอได้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะโอ้ยมพี่สาวหลวงพี่นี่ขยันนะทุกเดือนเลยนั่งสมาธิทำบุญกันทุกเดือนแล้วก็ทำบุญตลอดต่อเนื่องเลยวันนั้นมีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งที่ท่านอยู่เชียงใหม่ท่านชื่อพระอาจารย์บุญอะไรที่ดูแลล้านนาท่านชื่อพระอาจารย์บุญช่วยก็เพิ่งรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านคิดว่าชื่อนี้เป็นยังไงมันเฉยทำไมชื่อเฉยอยากจะเปลี่ยนชื่อแต่พอต่อไปต่อมาได้บวชแล้วคิดได้เลยชื่อนี้เป็นยังไงดีเลยตามนั้นเลยบุญช่วยตลอดเลยอ้าวซาก่อนนั้นก็เฉยแต่ตอนนี้เป็นใช่นะชื่อนี้ใช่เลยเพราะนั้นจันดาวธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นธรรมะยากๆกับกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ถ่ายทอดและหลายๆคนเลยก็ได้หันมาถือศีลเทเหล้าเผาบุหรี่เลิกเหล้า
ตั้งใจมีความกตัญญูตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมกระทั่งรู้เรื่องสำคัญเลยรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้คือรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมดาวเทียมธรรมดาเข้าไว้ในโลกนี้ไว้ดูนะแต่ถ้าดาวธรรมเป็นดาวที่พาเราให้ปลอดภัยในสังสารวัฏข้ามภพข้ามชาติเลยในยุคนั้นนะชีวิตที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจนมาถึงปัจจุบันก็2 4แล้วก็2คือ2 4คือ24ปี2ก็คือเดือนนี้ครบ2เดือน2 4นี่เขาเรียกว่า2ทศวรรษใช่ไหมทศวรรษหนึ่งก็12ปี2 4ก็คือ24ปีแต่ถ้า2 4ก็เป็นทศ2ทศวรรษ24ปีแล้วถ้าซ้อมๆไว้นะคุณครูอายุ82เนี่ย8คูณ2เป็นเท่าไหร่8 2เป็นเราไม่มีหัวหน้าชั้นนะเบ็ดลองหัวหน้าชั้นได้แปดสองเป็น16นะเพราะฉะนั้นให้อายุหนุ่มสาวถึงคราวเหมือนเทวดาที่อายุ16 18ทุกชั้นเลยอ้าวให้ทุกคนอายุน้อยในการมีความแข็งแรงไม่ใช่อายุเหลือน้อยนะเอาแบบนางวิสาขาใช่ไหมอยู่กับลูกหลานนี่ไม่รู้เลยใครเป็นยายใครเป็นแม่เพราะพิมพ์เดียวกันหมดเลยยังดูดียังดูอ่อนกว่าไปจะรู้อีกทีก็คือคนที่เอามือเท้านั่นแหละจะลุกจะนั่งนะเดี๋ยวรอดูดีๆว่าที่นี่เวลาใครลุกจะเอามือจับไม่เท้าหรือเปล่านะก็นักเรียนอนุบาลเรามีตั้งแต่เท่าไหร่อนุบาลคือ 3-4 ขวบก็มีเด็กๆ เขาจะมาฟังเพลงหลวงพ่อเดี๋ยวมีเพลงให้เด็กๆตอนต้นๆใช่ไหมเด็กก็จะได้ฟังกันจนกระทั่งผู้ใหญ่ก็กศน. 5-60 ครัวจนกระทั่งสว. ก็7-8-9

0: สิบอะไรนี่ฟังโรงเรียนอนุบาลได้หมดเลยได้ทุกคนเลยดีหมดเลยนะอันนี้ซ้อมๆหน่อยว่าถ้าเป็นนักเรียนพันธุ์แท้ก็ต้องตอบได้ว่าเปิดรายการเราต้องมีรอยยิ้มแย้มทุกคนเลยถ้าถามว่ายิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังเราก็ต้องตอบว่า ยิ้มกันไปทั่วโลกเหมือนบางคนตอบว่ารวยเลยนะรวยจริงไหมให้รวยทั้งโลกิยทรัพย์และก็รวยอริยทรัพย์โอ้สมัยก่อนมีรอยยิ้มแล้วมีอมยิ้มอมยิ้มคือจะมีลูกอมให้ด้วยวันนี้มีไหม
1: มีค่ะ
0: วันนี้มีใช่ไหมนี่นี่อ้าวลูกอมนี้ก็ไม่ลูกอมไม่ธรรมดานะลูกอมเสกด้วยแล้วสึกว่ารสนี้จะอร่อยด้วยนะแต่พาเข้าไปฉันพรุ่งนี้แล้วกันแต่ใครอมลูกอมเองแล้วเกิดประสบการณ์เองก็จะไปขอหัวหน้าฉันจะทำมาค้าขายนะจะทำอะไรรู้สึกว่าอมน้ำจิตใจผ่องใสค้าขายที่ขายทางสำเร็จพระอาจารย์ก็เจอกับตัวเหมือนกันแล้วนะแต่เอาไว้ส่วนตัวปลื้มส่วนตัวไปแล้วอมแล้วปลื้มจริงๆเลยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาเข้าโรงเรียนทุกท่านนะเวลาจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยก็ต้องมีบุญถ้าเราอธิษฐานจิตอย่างเดียวความสำเร็จก็ตั้งผังไว้แต่จะสำเร็จได้ง่ายก็ต้องมีบุญดังนั้นเวลาเราได้ยินว่าเธอจะไปกับฉันหรือเธอจะไปกับเขาไปกับฉันก็คือไปกับพระพ่อเราไปทำไมไปสร้างบุญกุศลนั่นเองเราเพราะเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีจริงๆคำขวัญนี่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าทำพระนิพพานให้แจ้งทั้งนั่งนอนยืนเดินก็หมั่นเอาใจไว้กับพระรัตนตรัยไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาก็จะเข้าสู่ฌานไปสู่เบื้องต้นของประตูพระนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวของเราจริงๆสิ่งที่ท่านเอามาสอนง่ายจริงๆลึกซึ้งนะทุกประโยคเลยที่บอกว่าอยู่ในตัวของเราจะมีทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมก็รวมแล้วเป็นสติปัฏฐานถ้าใจรวมเป็นหนึ่งเห็นจำคิดรู้รวมเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ใจหยุดนิ่งเนี่ยเป็นสมาธิเดี๋ยวก็จะรู้ว่าความมหัศจรรย์คือคนที่ทำไม่ได้เนี่ยก็คือคนตายคนลองหัวหน้าชั้นต้องคอยตอบให้ได้นะคนที่ทำไม่ได้คือคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ถามยกเว้นคนดีๆอย่างพวกเรานะยกเว้นคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำได้อยู่นะคาถาสำเร็จจำได้ไหมแม้สาธุนักเรียนพันธุ์แท้ทุกคนเลยเราจะสำเร็จเมื่อไหร่ช้าเร็วขึ้นอยู่กับบุญเก่าแล้วก็บุญใหม่แล้วก็ความเพียรนะ7 7 7ก็คืออย่างเร็วก็ไม่เกิน7วันเหมือนพระที่ท่านผักบันไดขึ้นไปปฏิบัติ7วันสำเร็จไหมสำเร็จอยู่2องค์ที่เหลือสีไปเลยก็คือเสียชีวิตแต่ว่าเสียชีวิตไม่ได้เสียเปล่าคือเป็นพลวัตปัจจัยจนมาเกิดภายหลังก็เป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้รวดเร็วเป็นต้นเพราะฉะนั้นสำเร็จเร็วชาตินี้ไม่ได้แต่ทำข้ามชาติก็ได้อยู่7เดือน7ปี7วันหรือพระโสดาบันก็ไม่เกิน7ชาติก็สำเร็จได้เหมือนกันเนื้อนาบุญล่ะมหาธรรมกายเจดีเป็นของโลกล่าจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราโอ้ความสำคัญของพระเจดีย์นี่ทั้งเก็บพระธาตุเก็บ

พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมเยอะแยะเลยนะเจดีย์ของเราเลยเป็นเจดีย์ที่ไม่ธรรมดาโอ้ตอนนี้เรามีเจดีย์ไปในหลายๆจังหวัดเลยเอาว่าถ้าได้สร้างเจดีย์นึกถึงบุญสร้างองค์พระได้ไหมสาธุก็ไปเจดีย์เรานึกถึงบุญอะไรได้บ้างเวลาเราไปเจดีย์ใครบูชาเจดีย์ประจำนึกถึงดอกไม้นึกถึงสวดธรรมจักรนึกถึงเวียนประทักษิณบางทีเราไปทำอะไรอีกบวชพระบวชเนนจุดประทีปนั่งสมาธิแล้วก็ตักบาตรบุญธรรมดาไหมแล้วยังปลื้มบุญที่เราได้สร้างองค์พระไหมโอ้ตอนนั้นยังจำได้เลยว่าใครมาทันยุคแรกๆจะรู้ว่าสร้างเจดีย์ได้ยากเลยคือต้องย่ำโคลนต้องฝ่าฟันยุคนี้ถ้าเราอยากเห็นเราก็ไปดูที่เขาสร้างเจดีย์ปัจจุบันที่เจดีย์เพื่อสันติภาพโลกคนที่สร้างวัดสร้างเจดีย์บอกว่าคิดถึงหลวงพ่อเลยว่าโอ้เริ่มจากศูนย์ก็ศูนย์จริงๆไม่มีอะไรอ่ะนะมีทุ่งนาฟ้าโล่งมาเริ่มจากศูนย์ก็สร้างศูนย์จนมาเป็นสร้างเจดีย์เนี่ยกว่าจะได้เนี่ยโอ้ก็มีบางท่านที่เขาเห็นจากบนฟ้ามองลงมาจากเครื่องบินนี่ทำไมสวยจังเลยอยากมาพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังวันนั้นก็มีฝรั่งเขาเปลี่ยนชุดขาวมาเลยนะฝรั่งเขาก็มีมารยาทนะฉันอยากจะมาดูเจดีย์ขออนุญาตไปชมหน่อยได้ไหมอาจารย์บอกไปเลยนะไปถูกหรือเปล่าเนี่ยเขาเห็นจากไหนเขาบอกว่าเห็นจากเครื่องบินท้องฟ้าแล้วก็ตามมาเรื่อยๆจำได้ไหมว่ายุคก่อนเมื่อ10 กว่าปีก่อนก็มีนะที่กัปตันเครื่องบินเขาเห็นบนท้องฟ้าของเราเห็นอะไรเห็นเจดีย์นี่แหละแล้วเขาก็เลยอยากจะตามมาว่าเจดีย์เราเป็นยังไงอยากจะมาดูและกัปตันเครื่องบินคนนี้เขาไม่ธรรมดาเขาเป็นกัปตันสายการบินเอธิโอเปียซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปล้นถูกไฮแจ็คถูกจี้กลางอากาศมาแล้วแล้วก็รอดชีวิตมาได้นะแล้วเขาบอกว่าโอ้เหตุการณ์ตื่นเต้นครั้งนั้นนี่ก็ไม่เท่ากับตื่นเต้นที่ได้มาวัดพระธรรมกายพอเห็นเจดีย์แล้วก็มาสืบมาหาจนกระทั่งได้มาวัดได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ถึงเข้าถึงความสุขภายในแล้วก็ได้สร้างองค์พระด้วยนะเพราะเขารู้ว่าเจดีย์นี้จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นภายในเขานั่งสมาธิแล้วก็ดีทั้งครอบครัวเลยพาครอบครัวมาเข้าวัดนั่งสมาธิอันเนี้ยนี่นะกัปตันในยุคสมัยนั้นนะก็ได้บุญกับพระเจดีย์ของเราพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะมหาเจธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราใครที่ได้เข้าโรงเรียนก็ให้ทุกท่านเลยได้บุญกันเยอะๆทุกท่านแล้วก็ได้แนวทางในการใช้ชีวิตสมัยนี้วัยรุ่นวัยที่เกิดมาภายหลังเขาบอกชีวิตเกิดมาให้ใช้ซะแล้วใช้ยังไงล่ะจะใช้ให้ดีก็ต้องใช้แบบมีวิชาวิชาคือชอช้าง2 ตัวเขาเรียกว่าวิชาชีวิตไม่ใช่วอแหวนสระอิชอช้างสระอานั้นความรู้ปกติแต่วิชาคือความรู้แจ้งนั่นเองก็มาถึงในครั้งนี้ปัจจุบันนี้ยังมีการบ้าน10 ข้อนักเรียนจำได้ไหมข้อไหนทำง่ายสุดนักเรียนทำได้ลองเล่าให้พระอาจารย์ฟังหน่อยเอาบุญไปฝากคนที่บ้านง่ายไหมยิ้มง่ายข้อไหนยากนึกหลับในโอทะเลบุญพระอาจารย์โอ้แล้วนั่งสมาธิหลับในโอทะเลบุญสบายตื่นในโอทะเลบุญอีกต่างหากเลยควบกัน

0: แต่ว่าสิ่งที่ทำได้ยากมีไหมรวมแล้วก็ให้รักษาใจให้ได้ตลอดเวลาซึ่งถ้าจะให้นักเรียนทำให้ได้ตลอดเวลามีป้าคนหนึ่งบอกว่าที่ทำได้ยากคือข้อขับรถทำงานข้อขับรถไม่เป็นเลยบอกข้อขับรถนี่ยากบอกโอ้ไม่ยากแล้วเนาะทำอย่างอื่นไปแล้วก็มีคาถาเพิ่มเติมคาถาเพิ่มเติมในยุคนี้ก็คือคาถาเศรษฐีเศรษฐีธรรมดาเนี่ยจะมีธรรมะคืออุปอากาสะแต่เศรษฐีเอาแบบหัวใจเลยนะหัวใจของอุปอากาสะเป็นพื้นฐานหัวใจที่เป็นเศรษฐีได้ง่ายๆเลยก็คือต้องมีมันนี่เพราะนั้นคาถาง่ายๆของการเป็นเศรษฐียุคนี้ก็คือแม่นี่มานี่แล้วก็มานี่ไปคุยกับคุณยายอายุเกือบ90บอกคาถานี้จำได้ไหมคาถาเศรษฐียายพูดให้ฟังเขาอารมณ์ดีมากเลยมานี่มานี่มานี่ จำได้อย่างเดียวมานี่เลยนะแล้วก็คาถาที่ยิ่งกว่าเศรษฐีเขาเรียกว่าคาถาทำไมส่วนเพราะเศษนิดๆใช่ไหมถ้าส่วนเต็มๆส่วนเต็มๆก็คือต้องเป็นคาถาที่มีใจเหมือนพระโพธิสัตว์ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เขาเลยเรียกว่าถ้าใครให้เราก็ให้ถ้าเขาไม่ให้ล่ะเราก็ให้ถ้าเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ถ้าพูดสั้นๆก็คือให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ภาษาไทยได้ญี่ปุ่นให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้นะก็เป็นภาษานักเรียนอนุบาลก็พอสมควรกับเวลาในวันนี้นักเรียนอนุบาลทุกท่านเนี่ยมีนักเรียนประมาณวัยเด็กๆขนาดนี้ถ้าคนหนึ่งนะเขามีฮีโร่ในดวงใจฮีโร่เขาคือคุณครูไม่ใหญ่ของเรานักเรียนประมาณขนาดนี้เวลามาโรงเรียนสมัยก่อนเขาบอกว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะบวชเป็นพระครับเพราะอยากจะบวชเพราะมีหลวงพ่อเป็นต้นแบบในใจแล้วตอนนี้หลวงพ่ออยู่ที่ไหนอยู่ในใจแล้วก็อยู่ในจออนักเรียนอนุบาลพร้อมหรือยังพร้อมแล้วให้จับหัวใจเราดีๆว่ายังอยู่ไหมให้ยิ้มด้วยหัวใจที่เบิกบานเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยนักเรียนไม่รีบกลับนะมาเพื่อการนี้เลยมาเพื่อขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศที่ท่านเขียนจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดเลยตอนนี้เขาชื่อว่าตอนพระโปรแกรมเมอร์ผู้มีหัวใจนักสู
1: ้ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเรา
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดูยูLove me
1: more. I love you like
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: จ้าเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ดีและจะสู่สำเร็จในการเป็นมหาเศรษฐีหรือบรมเศรษฐีทำนี้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี

0: เราไปต่อกันที่จังหวัดที่ไปไม่ถึงสักทีนั่นคือจังหวัด
1: เลย
0: นี่เนาะกับผมพระสรัญกรเมธากโรประธานสองศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือจังหวัดเลยครับไหนยกมือที่จ๊ะนี
2: ่
0: โอ้โหนี่นะสูงเลยต้นไม้มึงโอ้ยลอยเนี่ยค่ะสมควรอยู่เลย
2: คร
0: ับแล้วพ่อครับใต้ผมนิยามชีวิตตัวเองแบบสั้นที่สุดไหนดูที่สั้นสุดเป็นไงเนี่ยคงต้องบอกว่าผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ถูกสมาธิเปลี่ยนชีวิตครับสั้นไหมย้อนกลับไปสมัยเรียนมหาลัยผมเรียนสายคอมพิวเตอร์วันวันอยู่กับโค้ดและหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ใครจะไปคิดครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมคือสิ่งที่ล้ำสมัยเป็นอมตะยิ่งกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสันนิษฐานได้ว่านั่นคือเสียง
2: สมาธิ
0: โอ้โหสุดยอดเลยนั่นคือเสียง
2: ร้องพ่อเสียงนั้นนั่งสมาธิของหลวงพ่อ
0: นี่แอบดูนะ
2: สันนิษฐานคร
0: ับ นั่นคือเสียงของหลวงพ่อนั่นเอง
2: สา
0: ที่ดาวมาจากโทรศัพท์บ้านครับเพราะยุคแรกดินสีสมัยนั้นถ่ายทอดสดผ่านทางโทรศัพท์ครับ
2: ใช
0: ่โต๊ะคอมพิวเตอร์ของผมก็เพลินอยู่ข้างโทรศัพท์พอดีทุกครั้งที่โยมแม่เปิดฟังธรรมะของหลวงพ
2: ่
0: อผมเลยปล่อยได้ฟังไปด้วย
2: สาธ
0: ุฟังไปก็ทำการบ้านไปฟังไปเขียนโปรแกรมไปฟังแบบไม่ตั้งใจบ้างฟังแบบงงๆบ้างแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าธรรมะของหลวงพ่อกำลังค่อยๆดาวน์โหลดลงกลางใจทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งผมเขียนโปรแกรมไม่ผ่านฮะทำไมเป็นงั้นน่ะ
2: เป็นเหตุ
0: ฮะเป็นไงคิดไม่ออกมันต้องออกจากความคิดทำจิตให้สงบเดี๋ยวก็คิดออกวันนี้ผมเขียนโปรแกรมไม่ทันคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกเลยพักสายตาหลับตานั่งสมาธิแบบที่หลวงพ่อสอนนั่งดีมากจนกระทั่งเผลอหลับไปโอ้ดีเน
2: า
0: ะ
2: ห
0: ลับแล้วฝันด้วย
2: โ
0: อ้นี่จ้ะฝันเห็นตัวเองกำลังเขียนโค้ดต่อพอตื่นมาก็ลองพิมพ์ตามที่เห็นในฝันโอ้โหที่ทางลัดเลยเนาะโอ
2: ้
0: เล่นเล่นฉลาดนะโอ้โหปรากฏว่าโปรแกรมรันผ่านจริงๆครับวันนั้นผมก็ค้นพบว่าสมาธิไม่ได้ทำให้ชีวิตช้าลงแต่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเมื่ออายุ22ปีผมตั้งใจบวชเพียง2เดือนเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่แต่ช่วงท้ายโครงการได้ฟังมโนบริทางหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อวินาทีนั้นคำถามที่ค้างคาใจมาตลอดชีวิตว่าเกิดมาทำไมก็มีคำตอบและเป็นคำตอบที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าชีวิตของตัวเองเพราะถ้าไม่ได้ชวนเราไปคนเดียวแต่ชวนสรรพสัตว์ทั้งหลายไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกัน

0: กับผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเขียนโปรแกรมชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมด
1: สาธุ
0: แล้วฝากชีวิตไว้กับงานพระศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะนี่เนาะโอไปเรียนจบปี4ผมยังขอกราบลาโยมแม่ไปไหนอ่ะ
1: มาบวช
0: เพื่อออกบวชครับนี่ไหนไหนองค์ไหนจ๊ะองค์นี้จ้ะนะทูจะโอ้แล้วพ่อครับชีวิตพระหนุ่มพรรษาน้อยในวันนั้นถ้ามีเวลาหยุดหายใจเลยครับถูกต้องจ้ะต้องหายใจตลอดอ๋อถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่นี่เนาะหยุดหายใจไม่ได้นะแต่แต่งงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์งานบวชพระแสนรูปงานบวชสำเนรล้านรูปงานอบรมเยาวชนงานสร้างคนงานสร้างพระงานสร้างสันติภาพโอ้กี่งานกันไปแล้วโดยเฉพาะโครงการวีซ่าในยุคบุกเบิกผมได้รับหน้าที่เป็นเลขาโครงการต้องประสานงานทั้งประเทศพัฒนาระบบข้อมูลคิดระบบลงทะเบียนเด็กนับแสนคนโอ้ก็ไม่ธรรมดานะและระบบรถบัสทั่วประเทศเหนื่อยจนเคยเผลอลำพึงว่าไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้หัวหน้าชั้นแล้วเขาเหลือหายนี่แล้ว

แต่แล้ววันหนึ่งพระครูสมุทธานินปุญญนันโนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเรียกประชุมผมคิดว่าจะเรียกมาอนุโมทนาบุญแต่กับประกาศว่าหลวงพ่อมีดำริไอ้รวมพลังอีกครั้งเพิ่มจาก 200,000 คนเป็น 500,000 คนวินาทีนั้นลูกสตันไป10วินาทีเต็มๆอึ้งไปเลยเนาะงาน 200,000 คนยังไม่ทันจัดแล้ว 500,000 คนมาแล้วนี่เนาะสตันเลยจะแปลกนะครับความเหนื่อยมันหายไปทันทีเนี่ยถึงต้องเพิ่มตัวเลขเนี่ยจะได้หายเหนื่อยเพราะหลวงพ่อขยายใจลูกไปอยู่ที่เป้าหมายใหม่เรียบร้อยแล้วและลูกก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อใจใหญ่กว่าอุปสรรคอุปสรรคเล็กลงเองอุปสรรคแปลว่าใกล้สวรรค์นะใช่ไหมจ๊ะนี่จ้ะรับบนบริการในการโครงการวีซ่าในยุคแรกทำได้ประสานงานข้อมูลพัฒนาโปรแกรมแพ็กเอกสารสื่อการสอนคิดระบบลงทะเบียนครับทำทุกอย่างเลยเนี่ย

0: ธุ
1: นี่เขาบอกหลวงพ่อเมตตาธรรมะและกำลังใจแก่ลูกๆทีมงานฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวิสตาเดี๋ยวจะให้ดูคุณโคกเขาเนอะว่าเขาอยู่ตรงไหนนี่นะเขาอยู่ที่เดิม
2: ตำแหน่งเดิม
1: ครับพอผ่านช่วงรวมพลังเยาวชนก็สู่ยุคบวชพระแสนรูปผมก็ได้เลือกมาลงพื้นที่จังหวัดเลยนี่นะแต่ไม่ชื่อเลยนะไม่ชื่อรวยทั้งหมดเลยตั้งแต่ปี253จัดบวชพระบวชสามเณรบวชบาสิกาแก้วตามดำริของหลวงพ่อทุกโครงการเลยครับช่วงใหม่ขอใช้พื้นที่ของเครือหาบดีท่านหนึ่งชั่วคราวถึงปี2559หาบดีท่านก็ไม่สะดวกให้เราใช้พื้นที่อีกต่อไปเพราะว่าที่ทุกอย่างมืดมนก็มีผู้นำบุญท่านหนึ่งเดินมาถามว่ามีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งแค่24ไร่จะเอาไหม

0: เอาไหม
1: เอา
0: คำถามตันๆนั้นกลับกลายเป็นประตูบานใหม่ที่เปิดทางให้ความฝันของลูกๆมึงเลยเดินต่อได้อีกครั้งครับจากที่ดินผืนนั้นจึงได้กำเนิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้มเมืองเลยขึ้นมาโอ้ดีจังดีจังนี่จ้าผู้นำบุญผู้ใจบุญชื่อกรมิตรประจงพรสิงห์บำรุงถวายที่ดินจำนวน24ไร่เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

0: ธุจ้าสาธุสาธุโอ้ไปรวยเยอะๆนะจ้า
1: สาธุ
0: จะได้มาถวายเยอะ
1: ๆสาธ
0: ุแล้วพ่อครับผมต้องเริ่มต้นมากับชีวิตกลางป่ายางไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีความพร้อมใดๆแต่ผมกลับรู้สึกว่านี่แหละของจริงเพราะเป็นการเริ่มต้นจากศูนย
1: ์
0: นี่ของจริ
1: ง
0: ศูนย์ของจริงแบบที่หลวงพ่อเคยสอนเลยครับนี่แหละแล้ววันนี้จากศูนย์เล็กๆกลางป่ายางนี่เนาะได้เติบโตเป็นบ้านของผู้แสวงหาความสุขภายในเป็นศูนย์รวมใจของคณะสงฆ์หน่วยงานราชการและชุมชนทั้งจังหวัดและเป็นแผ่นดินธรรมที่งอกงามขึ้นกลางขุนเขาโอ้นี่เนอะมาขอใช้ไม่ใช่มาขอยกให้เริ่มต้นจากศูนย์ทุ่งหญ้าฟ้าโล่งไม่ใช่ทุ่งหญ้าฟ้าโล่งนะ
1: ท
0: ุ่งหญ้าฟ้าโล่งและสาราสารพัดนึกนี่จ้ะโอ้หลังคาจ้ะครับนี่สุดยอดจริงๆเลยนี่จ้ะเริ่มต้นก่อร่างสร้างศูนย์เนาะแก้มเมืองเลยพร้อมสนองงานตามหนึ่งหลวงพ่อในทุกโครง

ธุเจ้าแล้วพ่อครับมาศูนย์แก้มึงเรือจะถือกำเนิดขึ้นในช่วง10ปีแล้วลูกก็ได้น้อมนำคำสอนหลวงพ่อมาใช้พัฒนาศูนย์และขยายงานศาสนามาโดยตลอดทั้งงานบวชพระบวชสามเณรวัชิกาแก้วสวดธรรมจักรธรรมญาตราสัมมนาบุญนำบุญสัมมนาคณะสงฆ์จนทำให้ลูกๆแก้มึงเลยได้ลงพื้นที่ประสานงานแทบทุกวงการในความอ่อนน้อมและจริงใจจะได้รับการยอมรับของคณะสงฆ์สารศึกษาและชุมชนในวงกว้างปัจจุบันมีโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆส่งนักเรียนและบุคลากรมาอบรมตลอดทั้งปีเลยปีละกว่า30-40รุ่นโอ้โหอบรมกันยังไงเนาะรุ่นละวันแล้วรุ่นละรุ่นละ3วันอ๋อได้เรียกว่าจองกันเต็มข้ามปีเลยทีเดียวครับขณะที่ชุมชนรอบศูนย์ก็เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดช่วยกันดูแลทุกงานบุญด้วยความปลื้มใจจนเกิดเป็นเครือข่ายคนดีที่เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงครับโอ้ดีจังเลยดีมากจ้ะดีมากจ้ะนิชาสูงปฏิบัติธรรมแก้เมืองเลยเผยแผ่ธรรมะผ่านเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนจังหวัดเลย

0: nhiều lời nữa.
1: À.
0: Chà. Dạ, tôi chà. Vâng ạ.

เมื่อกับผมได้ช่วยกันบุกเบิกสู่ปฏิบัติธรรมแก้มึงเลยจนผลิดอกออกผลที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วทางผู้ใหญ่คงแรงเห็นแววในตัวผมมาแล้วมาแล้วเมื่อปี2567จึงได้ส่งให้ผมไปช่วยดูแลพัฒนาสู่ปฏิบัติธรรมแก้ผู้เดือดจังหวัดเลยต่อครับขอมอบเรื่องนี้ไปรับโปรแกรมเมอร์ผู้มีหัวใจนักสู้จ้า

พ่อครับทุกโอกาสทุกความสุขและทุกเรื่องราวดีๆในชีวิตล้วนเติบโตจากความเมตตาของหลวงพ่อทั้งสิ้น Thank you แม้ตัวผมจะอยู่ไกลแต่หัวใจไม่เคยห่างว้าผมจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อและยังปิติทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของหลวงพ่อก็แล้วว่ามีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นแสงสว่างและร่มโพล่มใสของลูกโลกไปนานแสนนานตามใจปรารถนาเลยครับและผมจะขอติดตามหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมกาลาหลวงพ่อครับครับ ผมรักหลวงพ่อมากสุดในหัวใจไม่อาจมีใครมาแทนได้เลยครับ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: 2 3 3 2 1ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
2: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมา

0: จากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆไอ้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้ง

ทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

เราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ ให้ใจใสๆ ใจเย็นๆ ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายแล้วก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้น

สำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆ นุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนุ่มๆ

ความรู้สึกฟ้องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆ

แล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่

ความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่าง

ดบังด้วยนิวรณ์ทั้ง5คือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปตสัสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติปิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: ติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณัฏฐายะติสารเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงดอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเป็นตำแหน่ง

ที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุปิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ

ลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆ เป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเลื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสใสเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัสนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกาย

ตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมีหกดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เขาถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น

ละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนซ้อนกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายใน

ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียด

ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษ

ีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมรสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตาม

กายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างและก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆด้วยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบาย

้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วน

จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้ว

เห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเรานะใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ

ชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม

0: พระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็น

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชน

จังหวัดยะลาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเยาวชนคนเก่งและคนดีของสังคมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายนพดลมุนีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวสุดาสิริสุวรรณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาระดับมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า200คนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาโดยนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมฝึกสมาธิเพื่อสร้างความนิ่งสงบและมีสติในการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมความดีสากลเพื่อปลูกฝังความมีวินัยความเคารพและความอดทนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัตินอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาต่อโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนค่ะวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารคาหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสุกัญญาลิ้มวิชิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรบางออนผลต้นและกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันสีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนะนพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เล่าถึงอนิสงส์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้ว

รุ่นที่17ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วรุ่นที่17ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนาโชติทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom.02.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

บนเส้นทางการสร้างบารมีเพื่อจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนสัตว์และสิ่งของแต่ถ้าหากเรามันตอกย้ำเป้าหมายให้มันคงมีอุดมการณ์และมโนปณิธานที่ชัดเจนเราก็จะไม่ไปหลงมัวเมายึดติดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่หลงไหลในเบญจกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ที่มากระทบใจซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราเหินห่างจากหนทางการสร้างบารมีการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งเป็นวิธีการที่จะกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ใจที่ผ่องใสจะทำให้เรานำมองเห็นชีวิตไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะได้ทุ่มเทสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่จนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปณาติชาดกว่าพระเจ้าปณาทะมีปราสาททองกว้างครึ่งโยชน์สูง25โยชน์มีพันชั้นประดับประดาพลิ้วสวยประดิษฐ์ธงนานาชนิดแวดล้อมไปด้วยแก้วมณีสีเขียวเหลืองในมหาปราสาทนั้นมีคนทันประมาณ 6,000 แบ่งเป็น7พวกพากันฟ้อนรำอยู่สิ่งใดก็ตามที่เรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะพบเห็นได้ยากและบังเกิดขึ้นได้ยากในโลกส่วนใหญ่แล้วสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายบังเกิดขึ้นมาก็เพื่อผู้มีบุญบารมีมากเท่านั้นเหมือนนางปราสาททองของพระเจ้ามหาปณาทะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าเชื่อนะจ๊ะว่าจะมีปราสาทสูงถึง25โยชน์บังเกิดขึ้นในโลกนอกจากนี้เนี่ยยังมีเหล่าคนทันมาขับร้องเพลงบรรเลงดนตรีให้แก่พระราชาผู้เป็นมนุษย์ได้ทรงเบิกบานพระทัยตลอดเวลาปัจจุบันมีการก่อสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่ว่าเมื่อเทียบกับความสูง25โยชน์หรือประมาณ400กิโลเมตรของปราสาททองแล้วกลับเทียบกันไม่ได้เลยและที่สำคัญเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมานี่เองมหาปราสาททองหลังนี้เนี่ยก็ยังได้ผุดขึ้นจากใต้น้ำให้มนุษย์ได้พบเห็นกันอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมหาปราสาทอันยิ่งใหญ่นี้ก็ยังไม่ได้อันตรธานหายไปไหนยังคงอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละรอคอยเวลาที่ผู้มีบุญซึ่งได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วมาบังเกิดขึ้นและได้ครอบครองมหาปราสาทหลังนี้อีกครั้งหนึ่งมหาปราสาทหลังนี้บังเกิดขึ้นมาด้วยอนุภาพบุญของใครแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรเรานำมารับฟังกันเลยนะจ๊ะเมื่อวานหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้ถึงตอนที่พระนาง

สุเมธาอัครมเหสีของพระเจ้าสุรุจิได้อ้อนวอนต่อเท้าสักกะเทวราชเพื่อขอผู้มีบุญมาบังเกิดเป็นโอรสโดยสายบุญของตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำท้าสักกะครั้นได้สดับเรื่องราวแห่งความดีงามที่พระนางได้อ้างถึงแล้วก็ทรงสรรเสริมพระนางว่าคุณที่พระนางกล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นจึงตรัสให้พรว่าดูก่อนราชบุตรีผู้เรืองยศงดงามไปด้วยคุณธรรมพระราชโอรสผู้เป็นกษัตริย์สมบูรณ์ด้วยพระชาติเป็นอภิชาตบุตรรุ่งเรืองด้วยพระอิสริยยศเป็นธรรมราชาแห่งชนชาววิเทหะจงอุบัติแก่พระนางเถิดพระนางทรงสดับพระดำรัสของเท้าเธอแล้วทรงปีติสมนัสยิ่งนักได้ตรัสถามว่าท่านผู้มีดวงตาหน้ายินดีทรงผ้าอันบริสุทธิ์สถิตอยู่บนเวหาอันไม่มีสิ่งใดกลางกั้นได้กล่าววาจาหน้าจับใจแก่ดิฉันท่านเป็นเทวดามาจากสวรรค์หรือเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์มากหรือว่าเป็นใครขอท่านจงกล่าวความจริงให้ดิฉันทราบดีเถิดท้าวสักกะตรัสบอกพระนางว่าหมู่เทวดามาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภาย่อมกราบไหว้ท้าวสักกะองค์ใดเราน่ะเป็นท้าวสักกะองค์นั้นเสด็จมาแล้วสู่สำนักของเธอก็หญิงเหล่าใดในมนุษยโลกเป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมมีศีลมีปัญญาบำรุงมารดาบิดาและสามีประดุจเทวดาเทวดาทั้งหลายย่อมมาเยี่ยมเยียนหญิงเช่นนั้นผู้มีปัญญาและมีกรรมอันบริสุทธิ์ดูก่อนนางผู้เจริญท่านเกิดในราชสกุลนี้พลังพร้อมไปด้วยสิ่งอันน่าปรารถนาก็ได้ผลแห่งสุจริตธรรมที่ท่านประพฤติดีแล้วในปางก่อนนี้แหละเป็นชัยชนะในโลกทั้งสองของท่านคือการอุบัติในเทวโลกและเกียรติยศในมนุษยโลกนี้ดูก่อนพระนางขอให้ท่านจงมีสุขยั่งยืนนานจงรักษาธรรมไว้ในตนให้ยั่งยืนเถิดการพบเห็นท่านเป็นการพบเห็นที่น่ายินดียิ่งนักของเราเนื่องจากเราน่ะมีกิจที่จะต้องทำในเทวโลกอีกมากเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องอำลาไปก่อนขอท่านจงอย่าประมาทหมั่นประพฤติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดว่าแล้วท่านท้าวสักกะก็เสด็จจากไปครั้นถึงเวลาใกล้รุ่งนารกาลเทวบุตรก็จุติถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางพระราชาทรงทราบว่าอัครมเหสีได้ทรงตั้งพระครรภ์แล้วก็ทรงปลื้มปีติใจยิ่งนักทรงพระราชทานเครื่องพดุงครรภ์มากมายอีกทั้งพระราชาจากเมืองต่างๆตามหัวเมืองทั้งหลายก็ส่งเครื่องบรรณาการมาไม่เคยขาดพอครบถ้วนกำหนดทศมาศพระนางจึงประสูติพระโอรสพระปริยญาติทรงขนานพระนามพระโอรสว่ามหาปันนาทะชาวเมืองแคว้นอังคะและมคธ